สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยคณะผู้แทนคณะศิษยานุ

สิทธิ์วัดพระธรรมกายรวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติค่ะณวัดโบสถ์ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนตุลาการอัยการทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชสิริวัชระรังสีรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โอกาสนี้นายองค์อาจนศธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมถวายพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนส่งเสริมให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงในสังคมไทยค่ะวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่15ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีบวชอุบาสกและอุบาสิกาแก้วรุ่นที่15ซึ่งตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลบริสุทธิ์และศึกษาพุทธวิธีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุทรวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล8โดยตลอดระยะเวลาการอบรมทุกท่านจะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงจากภายในจากนั้นเป็นพิธีถวายยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายเครื่องอัฐบริขารโดยมีกัลยาณมิตรณัฐนันท์มั่นจีนพร้อมด้วยร้านตุ๊กตุ๊ก98และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวเชิญประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางอย่างแท่นประกอบพิธีในโอกาสนี้พระสมุทรวีธรรมทิโตได้เกริ่นนำก่อนอัญเชิญทั้งยังได้นำสวดชยันโตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งประธานสงฆ์ได้อนุโมทนาบุญกับประธานบุญพิธีและเจ้าภาพกองบุญต่างๆที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมกันรับชมสื่อประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดทั้งยังได้ร่วมบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่กระทำบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวลาวและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างอบอุ่นเพื่อสร้างพลังใจและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงามในต่างแดนค่ะบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยความสงบสัปปายะโดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมของใจให้เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระ
เมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาสี

5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัสโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรพัสดาศูนย์ดาราพิธีถวาย

อุเวียงคำนครส่วนพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรคิมเคาพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันน้อมถวายภัตตาหารอันประณีตผลไม้มงคลและดอกไม้ของหอมเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญพิเศษที่1เดือนมีเพียงครั้งเดียวในโอกาสนี้ทุกท่านยังได้รับชมประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดเดือนพฤษภาคมและภาพงานบุญตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคมได้รับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์อันเป็นมงคลยิ่งจากนั้นทุกท่านได้รับฟังโอวาทจากท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งสมบุญและสร้างบารมีพร้อมทั้งรับทราบข่าวงานบุญวันวิสาขบูชาที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้เพื่อจะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัดค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv สามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนเกิดมาจากสถานที่ที่แตกต่างกันได้รับการอบรมหล่อหลอมจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันแต่ในความเหมือนกันของมนุษย์

คือเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งมาเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองทั้งกายวาจาใจให้สะอาด

เรื่อยจนกว่าจะหมดกิเลสเข้าสู่อายตนะนิพพานส่งหนทางที่ลัดที่สุดในการพัฒนากายวาจาใจให้บริสุทธิ์คือการทำใจให้หยุดนิ่ง

ทำให้ใจของเราใสสว่างจะคิดก็คิดแต่สิ่งที่ดีเป็นสิริมงคลแล้วก็จะส่งผลออกมาถึงคำพูดและการกระทำที่ดีเป็นไปเพื่อบุญกุศลล้วนๆและเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานพระทัพพระมัลลบุตรที่ท่านระลึกชาติย้อนหลังไปดูประวัติการสร้างบารมีของตัวเองว่ามีบุญอะไรบ้างที่เป็นเหตุให้ท่านได้นิพพานสมบัติก็รู้ว่าเป็นพระบุญที่ได้ถวายสังฆทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการที่ท่านประสบความสำเร็จแล้วย้อนกลับไปดูต้นเหตุแห่งความสุขและความสำเร็จนั้นทำให้ตระหนักว่าการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยล้วนแล้วจะต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตเอาไว้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนหรืออยู่ในสถานะใดก็ตามก็ต้องมีเป้าหมายและดำเนินไปตามปณิธานที่ตั้งใจเอาไว้สิ่งหนึ่งที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตที่จะลืมเสียไม่ได้เลยนั่นก็คือบุญบุญเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการผลักดันให้งานต่างๆทั้งที่เป็นทางโลกและทางธรรมบรรลุผลเพราะบุญนี้คือทุกสิ่งเป็นพลังความดีที่จะคอยช่วยเหลือประคับประคองให้เรารอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆได้และบุญนี่แหละที่ดำบันดาลความสุขความสำเร็จให้เราไม่ว่าจะเป็นความสุขที่เป็นโลกิยะหรืออริยะพระทัพพมัลลบุตรเถระก็เช่นเดียวกันท่านเป็นตัวอย่างของนักสร้างบารมีอีกรูปหนึ่งที่มีประวัติการสร้างบารมีที่น่าสนใจทีเดียวคือท่านชอบถวายสังฆทานเป็นประจำเพราะรู้ว่าสังฆทานนั้นมีอานิสงส์ใหญ่เป็นบุญที่ไม่ใช่ทำกันได้ง่ายๆต้องมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นต้องมีพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญเพราะบางชาติอาจไปเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเลยจึงยากที่จะพบเนื้อนาบุญเพราะฉะนั้นเมื่อปรารภเหตุอะไรแล้วก็ต้องรีบสั่งสมบุญเพราะเถระเมื่อระลึกชาติย้อนไปในยุคเริ่มสร้างบารมีของท่านในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปฐมุตระสมัยนั้นมนุษย์มีอายุไขแสนปีท่านได้เป็นลูกชายของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญในพระนครหงสวดีเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มได้มีโอกาสเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาพร้อมกับเพื่อนๆเป็นประจำได้ฟังพระธรรมเทศนามีอยู่วันหนึ่งท่านได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสถาปนาพระอรหันตเถระรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งภิกษุผู้เลิศในด้านแต่งตั้งเสนาสนะแก่ภิกษุทั้งหลายท่านจึงเข้าไปกราบทูลเพื่อปรึกษาพระพุทธองค์ว่าทำอย่างไรจึงจะได้ตำแหน่งนั้นบ้างพระบรมศาสดาทรงแนะนำให้ถวายมหาสังฆทานแด่ภิกษุสงฆ์ตลอด7วันแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ให้มั่นจะทำบุญอะไรก็ให้อธิษฐานจิตตอกย้ำอยู่เสมอเมื่อรู้วิธีแล้วก็กลับไปบ้านนำทรัพย์สมบัติที่มีอยู่มากมายนั้นมาเปลี่ยนเป็นอาหารหวานคาวจัดเตรียมมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข

นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ชักชวนเพื่อนๆและบริวารให้มาช่วยกันเอาบุญใหญ่ในครั้งนั้นด้วยเมื่อถวายทานครบ7วันแล้วพระบรมศาสดาจึงพยากรณ์ด้วยอนาคตังสยานว่าเศรษฐีบุตรนี้เนี่ยได้นิมนต์พระโลกนายกพร้อมด้วยประสงค์ให้ฉันตลอด7วันเขาจะมีอินทรีย์ดังใบบัวมีผิวพรรณดุจทองคำในกัปที่แสนแต่กัปนี้พระบรมศาสดามีพระนามว่าโคดมจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเศรษฐีบุตรนี้น่ะจักได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นปรากฏได้ชื่อว่าทัพพระเป็นภิกษุผู้เลิศฝ่ายจัดแจงเสนาสนะตามที่ปรารถนาบุตรเศรษฐีเมื่อได้รับพุทธพยากรเช่นนั้นก็เกิดความปลื้มปิติขนลุกชูชันทีเดียวจึงเกิดความอุตสาหะที่จะสั่งสมบุญให้ได้ตลอดชีวิตตั้งแต่นั้นมาจึงอาศัยโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีมีเนื้อนาบุญให้ได้ทำบุญอยู่ใกล้ๆจึงตั้งใจถวายสังฆทานแด่ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่อยู่เป็นประจำควบคู่ไปกับการรักษาศีลฟังธรรมะและเจริญสมาธิภาวนาจนตลอดชีวิตเมื่อละโลกไปแล้วท่านก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้เสวยทิพยสมบัติในเทวโลก300ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ500ครั้งเป็นพระเจ้าประเทศราชอีกนับครั้งไม่ถ้วนเพราะบุญที่เกิดจากการถวายสังฆทานนั้นทำให้ท่านเป็นผู้มีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเมื่อมีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็ได้เป็นลูกเศรษฐีอีกและที่โชคดียิ่งไปกว่านั้นก็คือได้เกิดในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีท่านได้ถวายสลากพัดน้ำนมแด่พระสาวกของพระพุทธองค์แล้วก็ถวายสังฆทานทำบุญกุศลอันเป็นเหตุให้ได้สวรรค์สมบัติจนตลอดอายุละจากอัตภาพนั้นแล้วก็ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและในมนุษยโลกไม่เคยพลัดตกไปในอบายภูมิเลยพอมาในสมัยของพระกัสสปะทศพลซึ่งก็เป็นช่วงที่พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานได้ไม่นานท่านก็ได้บังเกิดเป็นลูกเศรษฐีเหมือนเดิมแต่ชาตินั้นท่านเกิดความเบื่อหน่ายในเพศคารวาสไม่อยากจะครองเรือนอีกต่อไปจึงขอลาบวชเป็นภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาเนื่องจากเมื่อไม่มีพระบรมศาสดาผู้ปฏิบัติตามคำสอนก็เริ่มย่อหย่อนหาผู้ที่ตั้งใจจะปฏิบัติให้หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ก็ยากเหลือเกินท่านก็เลยปรึกษากับเพื่อนสหธรรมิกอีก7รูปว่าจะเข้าป่าเพื่อไปปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงๆจังๆทั้ง7รูปได้ใช้บันไดปีนขึ้นไปนั่งบนยอดเขาด้วยความตั้งใจว่าจะฝึกฝนใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเอาให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ให้ได้ในบรรดา7รูปนั้นมีเพียงพระสังฆเถระเท่านั้นที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระเถระรองลงมาก็ได้เป็นพระอนาคามีพระเถระอีก5รูปนอกนี้รวมถึงตัวท่านด้วยเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ได้มรณภาพลงและไปบังเกิดในเทวโลก

สวยทิพยสุขในเทวโลกหนึ่งพุทธันดรพอมาในสมัยพุทธกาลภิกษุสี่รูปก็ได้มาบังเกิดเป็นพระปุกกุสาติสัพพิยะพาหิยะและกุมารกัสสปะส่วนตัวของท่านทัพพระได้มาเกิดในอนุปยนครท่านออกบวชตอนอายุเพียง7ขวบเท่านั้นเมื่อบวชแล้วก็ตั้งใจทำความเพียรเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพียงไม่กี่วันก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณเมื่อหมดกิจในทางพระพุทธศาสนาแล้วท่านจึงอาสางานรับหน้าที่จัดเสนาสนะเพื่อภิกษุสงฆ์เช่นเมื่อจะส่งพระภิกษุทั้งหลายในเวลามืดค่ำก็ใช้นิ้วส่องแสงสว่างดุจแสงประทีปตามส่งพวกภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายท่านทำหน้าที่จัดแจงเสนาสนะและหน้าที่จัดแจงเรื่องพัตตาหารได้อย่างบริบูรณ์ไม่มีทิฏฐิเป็นที่พอใจของภิกษุสงฆ์ทั้งที่อยู่ประจำและที่เป็นอาคันตุกะพระบรมศาสดาจึงทรงแต่งตั้งท่านไว้ในตำแหน่งที่เลิศว่าพระทัพพระมัลลบุตรเป็นผู้เลิศแห่งหมู่ภิกษุผู้จัดแจงเสนาสนะท่านได้ทำหน้าที่ของท่านได้อย่างดีเยี่ยมและมีความสุขอยู่ในโลกุตรสมมาบัติตราบกระทั่งเข้าสู่นิพพานเห็นไหมจ๊ะว่าบุญที่ทำเอาไว้ดีแล้วนี้เนี่ยจะเป็นเพื่อนสองของเราที่สามารถติดตามตัวไปได้ทุกคนทุกแห่งและทุกภพทุกชาติโดยเฉพาะบุญใหญ่จากการถวายสังฆทานเป็นบุญวิเศษที่หาทำได้ยากมากๆปัจจุบันเราอยู่ในดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจึงอาจดูเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องยากลำบากอะไรเลยแต่เมื่อเทียบกับชาวโลกอีกมากมายแล้วจะเห็นว่าเราได้โอกาสที่ชาวโลกหาทำกันได้ยากจริงๆเพราะนี่เป็นโอกาสทองเฉพาะผู้มีบุญที่อยู่ในถิ่นที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเท่านั้นเมื่อลูกๆได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้มันขวนขวายในการสั่งสมบุญให้กับตัวเองมากๆเพราะว่าเมื่อหมดชีวิตก็คือหมดโอกาสแต่เมื่อยังมีโอกาสก็ต้องรีบสั่งสมบุญกันให้เต็มที่จะได้ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่59จากตอนที่แล้วพระนางอุทุมพรทรงทราบข่าวว่าพระราชาทรงปูนบำเหน็จรางวัลให้แด่ราชบัณฑิตทั้ง5โดยเท่าเทียมกันก็ไม่ทรงพอพระทัยรีบเสด็จไปเฝ้าพระราชสวามีกราบทูลให้ทรงทราบว่าอาจารย์ทั้ง4นั้นหาได้แก้ปริศนานั้นได้ด้วยปัญญาของตนเองไม่แต่ที่สามารถแก้ปริศนาได้ก็โดยอาศัยปัญญาของมโหสถเมื่อเป็นเช่นนี้การที่ทูลกระหม่อมพระราชทานรางวัลให้ทุกคนเสมอกันนั้นจะสมควรหรือพระราชาครั้นทรงทราบความจริงเช่นนั้นก็ยิ่งทรงโปรดปรานมโหสถบัณฑิตมากขึ้นแต่ก็ทรงระงับเรื่องการพระราชทานรางวัลเพิ่มให้แก่มโหสถเอาไว้ก่อนด้วยทรงดำริว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วก็แล้วกันไปแต่คราวหน้าหากมโหสถสามารถแก้ปริศนาได้อีกเนี่ยก็จะมอบรางวัลให้เป็นพิเศษอยู่ต่อมาเท้าเธอก็ทรงนึกปริศนาขึ้นมาได้อีกข้อหนึ่งเมื่อราชบัณฑิตมาเข้าเฝ้าพร้อมกันแล้วจึงมีรับสั่งถามว่าระหว่างผู้มีปัญญาแต่ด้อยสิริไร้ทรัพย์และยศกับผู้มีทรัพย์และยศแต่สามปัญญาในบรรดาบุคคลทั้งสองนี้นักปราชญ์ทั้งหลายยกย่องใครว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่ากันท่านเสนกะรับฟังพระราชดำรัสนั้นแล้วก็รีบกราบทูลอย่างมั่นใจว่าบัณฑิตผู้ฉลาดปราดเปรืองแต่หากว่าเป็นคนไม่มีทรัพย์ไร้ยศศักดิ์เขาเหล่านั้นย่อมตกอยู่ในอำนาจของผู้มีทรัพย์ดังนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าคนมีปัญญาไม่ประเสริฐเลยผู้มีทรัพย์เท่านั้นประเสริฐกว่าพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำของท่านเสนกะแล้วก็ไม่ทรงปรารถนาจะถามอาจารย์ที่เหลือแต่ทรงผ่านไปตรัสถามมโหสถบัณฑิตทันทีด้วยคำถามเดียวกันว่าพ่อมโหสถเอ๋ยเราจะขอถามเธอบ้างแล้วว่าระหว่างคนโง่ผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์และยศกับบัณฑิตผู้ไร้โภคทรัพย์ท่านผู้รู้นะย่อมสรรเสริญว่าใครเป็นผู้ประเสริฐกว่ากันล่ะมโหสถบัณฑิตกำลังรอฟังพระดำรัสอยู่แล้วครั้นถูกเท้าเธอตรัสถามเช่นนี้จึงกราบทูลอย่าง

านโดยมิได้หวั่นเกรงต่อสิ่งใดว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระองค์โปรดทรงสดับความเห็นของข้าพระบาทก่อนเถิดพระพุทธเจ้าค่ะบุคคลผู้มีทรัพย์มากแต่เป็นผู้ปราศจากปัญญาเสียแล้วเขาย่อมชื่อว่าเป็นคนพาลนั่นเองคนพาลย่อมจะสำคัญว่าทรัพย์เท่านั้นเป็นสิ่งประเสริฐจึงมัวแต่แสวงหาทรัพย์ครั้นหาทรัพย์มาได้แล้วก็มัวเมาในการใช้สอยทรัพย์นั้นกระทำกรรมอันชั่วช้าเพียงเพราะเห็นแก่ความเพลิดเพลินในโลกนี้มิได้ยังเห็นถึงโลกหน้าเขาจึงเป็นผู้พ่ายแพ้ในโลกทั้งสองคือในโลกนี้ก็ย่อมไม่ได้รับสุขในการใช้ทรัพย์แม้ในโลกหน้าเขาย่อมได้รับทุกข์เพราะผลแห่งกรรมอันชั่วช้าของตนข้าพระพุทธเจ้าเห็นดังนี้จึงกล่าวว่าคนมีทรัพย์ไม่ประเสริฐเลยผู้มีปัญญาต่างหากล่ะเป็นผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับแล้วก็หันพระพักไปทางท่านเสนกะแล้วตรัสว่าท่านเสนกะมโหสถบัณฑิตกล่าวแย้งท่านแล้วเธอกล่าวว่าคนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐท่านล่ะจะกล่าวแก้ว่าอย่างไรท่านเสนกะฟังพระดำรัสแล้วก็กล่าวตอบโต้ว่าช้าก่อนพ่อมโหสถมหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์ให้ใช้สอยตามต้องการมีหรือที่จะไม่ได้รับความสุขในโลกนี้ดูอย่างโครวินทเศรษฐีอย่างไรล่ะแม้นเป็นคนขี้หลิวขี้เหรรูปร่างวิกลไม่มีวิชาความรู้ใดๆแม้เวลาที่พูดยังมีน้ำลายไหลยืดออกจากปากหน้าขยักขยแงถึงเพียงนั้นแต่เขากลับเป็นที่นับหน้าถือตาของมหาชนในมิถิลานครจะว่าเป็นเพราะมีรูปงามก็หาไม่เพราะมีศิลปะก็หาไม่แต่เพราะเหตุที่เขามีทรัพย์มีมากถึง80โกฏิทีเดียวทรัพย์นั้นจึงบันดาลความสุขให้เหลือขนานับมโหสถเอ้ยเคยเห็นหรือไม่ล่ะสตรีสองนางผู้งดงามหยดย้อยปานเทพอับสอนแพรวพราวด้วยเครื่องประดับถือดอกอุบลเขียวที่บานแล้วยืนประจำอยู่สองข้างคอยน้อมดอกบัวนั้นเข้าไปรองรับน้ำลายของเศรษฐีแล้วโยนทิ้งไปทางช่องหน้าต่างครั้นแล้วจึงเปลี่ยนดอกใหม่รองไว้อีกดอกอุบลเขียวที่โยนไปนั้นพวกนักเลงสุราที่เดินเข้าร้านเหล้าต้องการกันนักจึงเฝ้าแวะเวียนผ่านคอยตะโกนเรียกขานชื่อของโครวินทเศรษฐีอยู่มิเว้นวางเมื่อเศรษฐีถามกลับว่าจะมาเรียกทำไมกันน้ำลายก็จะไหลออกมาไม่ช้าดอกอุบลเขียวก็จะปลิวมาทางช่องหน้าต่างนักเลงสุราจะพากันยื้อแย่งครั้นได้มาก็นำเอาไปล้างน้ำแล้วทัดหูเป็นเครื่องประดับที่หรูนะข้าพเจ้าเห็นดังนี้จึงกล่าวว่าคนมีปัญญาไม่ประเสริฐคนมีทรัพย์เท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับแล้วก็ทรงหนักพระทัยอยู่มิใช่น้อยเพราะตัวอย่างของโครวินทเศรษฐี

ที่ท่านเสนกะยกอ้างมานั้นพระองค์ก็ทรงทราบดีแม้ใครๆก็รู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นข้อยืนยันมั่นคงว่าบุคคลผู้ไม่มีศิลปะไม่มีพวกพ้องแม้รูปร่างจะไม่สมประกอบก็ตามทีแต่ขอให้มีทรัพย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นอำนาจของทรัพย์ย่อมอำนวยสุขให้อย่างมหาศาลเพราะแม้แต่ดอกบัวที่เปื้อนน้ำลายของผู้มีทรัพย์ยังมีคนยื้อแย่งเอาไปเป็นเครื่องประดับอันเป็นที่เชิดหน้าชูตาได้เท้าเธอทรงใคร่จะรู้ว่ามโหสถจะกล่าวแก้อย่างไรจึงตรัสถามว่าเป็นอย่างไรพ่อมโหสถท่านเสนกะน่ะได้ยกอุทาหรณ์ยืนยันได้มั่นคงทีเดียวนะพ่อล่ะจะว่าอย่างไรครั้นมโหสถถูกเท้าเธอตรัสถามก็หันไปทางท่านเสนกะกล่าวว่าแน่ล่ะท่านอาจารย์เสนกะทรัพย์ย่อมอำนวยสุขให้เฉพาะผู้มีปัญญาเท่านั้นส่วนคนไม่มีปัญญา

ครอบครัวลูกอาศัยอยู่หมู่บ้านแสงอรุณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นหมู่บ้านที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ทำให้ตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึงตัวลูกนับถือศาสนาคริสต์ด้วยดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมแม่ของลูกจึงเป็นคนเคร่งศาสนามากต้องไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ทำพิธีรับศีลห้ามพูดโกหกและห้ามไม่ให้ลูกๆพูดคำหยาบแม่ของลูกจะเป็นคนดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่ภายหลังที่แต่งงานแล้วต้องลำบากมากเพราะต้องไปเป็นลูกจ้างรับจ้างรายวันรายได้ที่หามาได้ก็ไม่พอใช้เพราะมีภาระลูกเล็กๆถึง4 คนซ้ำร้ายไปกว่านั้นเตี่ยของลูกยังแอบไปมีภรรยาน้อยหลายคนบ่อยครั้งที่เตี่ยกับแม่ตั้งทะเลาะ

ตบตีกันด้วยเรื่องนี้ทำให้แม่ของลูกเนี่ยเสียใจมากจนในที่สุดต้องตัดสินใจแยกทางกันต่อมาแม่ก็ได้ล้มป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลามรวดเร็วมากลูกๆทุกคนพยายามหาหมอหายาทั่วทุกสารทิศมารักษาแม่แต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยมะเร็งลามจนกระทั่งสู่ภาวะขั้นสุดท้ายแม่เจ็บปวดทรมานร้องครวญครางอย่างทุรนทุรน

มีอาการตกเลือดมากจนตัวซีดหมอต้องเอาผ้าก๊อซอัดเข้าทางช่องคลอดเพื่อพยายามหยุดเลือดอุ๊ยหวาดเสียวแล้วต้องคอยเปลี่ยนบ่อยๆเพื่อระวังภาวะแทรกซ้อนการติดเชื้อทำให้แม่นอนดิ้นเกร็งไปทั้งตัวโหนราวเตียงดิ้นร้องด้วยความทรมานจนลูกรู้สึกว่าแม่คงจะไม่รอดแล้วหมอก็ได้บอกให้ลูกทำใจลูกจึงตัดสินใจให้แม่สร้างองค์พระ300,000องค์300,000ปลื้มตามคำแนะนำของกัลยาณมิตรโดยการนำเงินใส่ซองให้แม่อธิษฐานจิตขณะที่แม่ยังร้องครวญครางด้วยความทรมาน

ข้าใจเรื่องบุญในพระพุทธศาสนาไม่จะต้องใช้ความพยายามมากสักเพียงใดก็ตามเพราะแม่ของลูกเป็นคริสต์เคร่งนับถือศาสนาคริสต์กันทั้งตระกูลซึ่งลูกก็ได้พยายามหารูปพระมาให้แม่ดูเอาโบชัวสร้างพระมากางให้ท่านดูแล้วก็ให้แม่นึกถึงแต่บุญสร้างองค์พระพระธรรมกายประจำตัวเนี่ยและทำทุกวิธีทางเพื่อให้แม่ปลื้มกับการทำบุญสร้างพระในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะลูกรู้ว่าบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดที่ช่วยแม่ได้ในขณะนี้และหลังจากที่แม่อธิษฐานจบนั่นเองลูกก็รีบโอนเงินทำบุญผ่านทางธนาคารทันทีซึ่งทำให้ลูกประหลาดใจมากกับเหตุการณ์อัศจรรย์อย่างไม่น่าเชื่อคือแม่น่ะหยุดร้องครวญครางแล้วก็มีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนหมออนุญาตให้แม่เข้ารับการฉายแสงเพิ่มแต่หมอก็บอกกับลูกว่ายังไงก็ให้ทำใจเพราะแม่จะอยู่ได้อีกไม่เกิน3เดือนหลังจากนั้นลูกก็ได้พยายามจัดสรรสภาพแวดล้อมทุกอย่างรอบตัวแม่ให้เป็นสัพพยะให้เป็นบุญให้เต็มมากที่สุดติดจานดาวทำให้แม่ดูอย่างนี้ถูกหลักวิชาซึ่งแม่ชอบดูเคสตี้มากและแม่ยังเอาไปสอนหลานอีกว่าเวรกรรมมีจริงอย่าทำนะลูกพอช่วงรายการฝันให้ฝันมาแม่จะเรียกหลานๆให้มาดูบอกให้มาดูเรื่องกฎแห่งกรรมบอกเรื่องนี้สำคัญทั้งที่ท่านเป็นคริสต์แท้ต่อมาแม่ก็มีอาการขั้นโคม่าเจ็บหนักอีกรอบน้ำท่วมปอดบวมทั้งตัวทั้งมือและเท้าพระอาจารย์จึงแนะนำให้สร้างพระธรรมกายเป็นจำตัวภายในเจดีย์ครั้งนี้แม่โชคดีได้ถวายปัจจัยสร้างพระจารึกชื่อแม่กับพระอาจารย์ด้วยมือแม่เองถวายปัจจัยกับพระอาจารย์ขณะนอนโอยๆอยู่บนเตียงคนป่วยลูกสังเกตเห็นว่าแม่ปลื้มมากจนน้ำตาไหลและพระอาจารย์ก็ได้มอบรูปพระธรรมกายประจำตัวที่จารึกชื่อแม่ใส่กรอบตั้งไว้ในจุดที่แม่เห็นได้ชัดตลอดเวลาลูกก็ได้ย้ำแม่เสมอว่าให้จำรูปนี้ไว้ให้ติดตาติดใจให้จำให้ได้ตลอดเวลาจนกระทั่งวาระสุดท้ายของแม่ช่วงนั้นแม่ไม่มีแรงแม้แต่จะพูดต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจนพี่สาวโทรมาบอกลูกว่าแม่อาการไม่ดีขึ้นเลยลูกจึงบอกพี่สาวว่าให้แม่เอาเงินในกระเป๋าแม่ทำบุญอธิษฐานจิตสร้างเสาแก้วพันปีแต่ก่อนแม่จะตาย 2-3 วันแม่มีอาการเพ้อพูดว่า

มาหาพี่สาวคนที่สองของแม่ที่กำลังจะตายและหลังจากนั้นไม่กี่วันพี่สาวคนที่สองนี้ก็ได้เสียชีวิตด้วยวัย80ปีก่อนแม่ของลูกตายเพียง7วันและในวาระสุดท้ายของแม่แม่จากไปด้วยอาการสงบขณะที่พยาบาลสวดคาถาชินบัญชรให้แม่ฟังก็เลยชอนชัยก็ไปอยู่ในใจของท่านน้องสองลูกนับถือศาสนาคริสต์เหมือนกับแม่แต่แตกต่างกับแม่คือเขาไม่มีโอกาสทำบุญในพระพุทธศาสนาก่อนตายเหมือนแม่น้องสาวตายเหมือนกันทั้งที่ลูกพยายามชักชวนแต่เขาขาดความเข้าใจซึ่งในชีวิตน้องสาวคนนี้ดูแล้วน่าสงสารแล้วก็เคยมีชีวิตที่ผิดพลาดมาก่อนคือเคยทำแท้งและหลังจากนั้นก็ไม่แข็งแรงจนกระทั่งมาพบว่าเป็นโรคเชื้อราขึ้นสมองซึ่งในวันสวดพระอภิธรรมของแม่วันที่4นั่นเองอยู่ๆน้องสาวคนนี้เป็นลมชักไม่ได้สติต้องหามส่งโรงพยาบาลและระหว่างหามส่งโรงพยาบาลมีคนบอกว่าได้ยินน้องพูดเสียงเหมือนเสียงแม่ว่าไม่ยอมไปโรงพยาบาลซึ่งหลังจากอยู่โรงพยาบาลได้ไม่นานก็ได้เสียชีวิตลงแต่หลังจากที่เขาตายแล้วที่บ้านอยู่กันไม่เป็นสุขเลยเพราะหลานๆหรือคนคุ้นเคยกับน้องสาวบอกว่าเหมือนโดนผีหลอกจนตอนนี้ต้องมานอนรวมกันเพราะกลัวผีเจ้าค่ะส่วนตัวลูกเองเนี่ยเคยเรียนอยู่โรงเรียนคริสต์โดยอาศัยทุนของโรงเรียนเพราะคุณแม่น่ะไม่มีเงินสามลูกยังต้องเข้ารับการฝึกเป็นชีลับไม่ใช่สายลับนะหรือชีมืดด้วยแต่ในเบื้องต้นลูกยังไม่ตัดสินใจว่าตัวเองจะเข้ามาเป็นชีมืดหรือเปล่าเพราะยังเป็นห่วงทางบ้านเพราะชีมืดต้องทำงานอยู่แต่ในโบสถ์เท่านั้นต้องทำตัวไม่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอกต้องแต่งชุดสีดำซึ่งในเบื้องต้นลูกก็ไปช่วยแม่ชีขายขนมให้กับเด็กในโรงเรียนคริสต์ก่อนลูกเองนะมีโอกาสเรียนถึงแค่ป.4ก็ต้องออกมาหางานทำเพราะต้องเสียสละให้น้องเรียนลูกเองต้องยอมรับว่าลูกเป็นคนคริสต์ที่ต่างจากคนอื่นเพราะลูกไม่ค่อยจะเต็มใจนักในการไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์แล้วต้องเข้าพิธีต่างๆเพราะรู้สึกเหมือนโดนบังคับจนกระทั่งลูกโตขึ้นมีเพื่อนชวนมาทางพุทธลูกกลับรู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกดีเพราะสัมผัสได้ถึงความมีเหตุผลให้อิสระในการตัดสินใจซึ่งในปี2544ลูกมีโอกาสมารู้จักวัดพระธรรมกายโดยการแนะนำของเพื่อนแล้วก็เข้าวัดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็ทำบุญทุกบุญไม่เคยขาดเลยคำถามบุพกรรมใดที่ทำให้แม่เป็นมะเร็งปากมดลูกและมีสามีเจ้าชู้แม่กับเตียในชาติก่อนรู้จักกันไหมทำไมแม่ถึงไม่เจอคนอื่นที่ดีกว่านี้และหากเจอคนอื่นแม่จะต้องเสียใจแบบนี้หรือเปล่าคะแม่จะต้องชดใช้กรรมนี้ในชาติต่อไปอีกหรือไม่บุพกรรมใดที่ทำให้แม่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธตั้งแต่แรกพระชาติต่อไปจะมีสิทธิ์นับถือศาสนาพุทธหรือเปล่าคะมีสิทธิ์จ้าเหตุใดแม่ถึงอาการดีขึ้นทันตาและอยากทำบุญสร้างองค์พระ300,000ปลื้มและมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า3เดือนและจะเป็นเช่นนี้กับคนอื่นๆหรือเปล่าโลกก็จะได้ไปแนะนำให้คนอื่นที่กำลังป่วยให้ทำบุญสร้างองค์พระกันเพื่อการจะได้ดีขึ้นก่อนตายแม่มีคตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนนี่เป็นคำถามยอดฮิตเลยเป็นอย่างไรบ้างแม่น่ะเป็นคริสต์ไม่เคยตักบาตรเลยนะตายแล้วจะมีอาหารกินหรือเปล่าคะแม่มีอะไรอยากฝากบอกใครไหมคะบุญสร้างองค์พระ

0: พระและสาวแก้วพันปีได้ใส่ชื่อแม่จะส่งผลให้แม่เป็นเช่นไรและจะได้อานิสงส์อะไรบ้างคะหากแม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งลูกกับแม่จะเจอกันไหมแล้วก็จะได้เป็นแม่ลูกกันอีกหรือเปล่าคะพี่สาวคนโตของแม่คือคุณป้าน่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนท่านต้องการอะไรหรือเปล่าทำไมถึงมาหาแม่และพี่สาวคนที่สองของแม่คือคุณป้าในขณะที่กำลังเพ้อก่อนตายบุพกรรมใดที่น้องสาวคุณตาทองลูกนับถือคริสต์เหมือนแม่แต่ไม่อาจเข้าใจเรื่องบุญได้เหมือนแม่ทั้งที่ลูกก็พยายามอธิบายให้ฟังทำไมน้องสาวถึงอายุสั้นเป็นเพราะกรรมทำแท้งหรือเปล่าและแม่ได้มาสิงน้องสาวหรือไม่ตอนนี้น้องสาวอยู่ที่ไหนคะลูกจะทำบุญอะไรช่วยน้องสาวได้บ้างบุพกรรมใดทำให้ลูกมาเกิดในครอบครัวยากจนเรียนน้อยและยังต้องไปฝึกเป็นชีมืดแต่ลูกไม่ชอบลูกชอบความสว่างกับรู้สึกชอบศาสนาพุทธมากกว่าลูกสามีและลูกชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดลูกชายลูกปัจจุบันอายุ1 ขวบ 10 เดือนชาติลาเป็นอะไรกับลูกและทำไมเขาถึงชอบดูจานดาวธรรมเนี่ยและสนใจพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเด็กคะโตขึ้นก็จะเป็นคนดีมีโอกาสได้บวชอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อหรือเปล่าคะเพื่อนกัลยาณมิตรทั้งสองคนก็สร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรและอดีตชาติเคยสัมพันธ์อย่างไรกับลูกคะ12 คำถามหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะแม่น่ะชาติในอดีตตอนเป็นผู้ชายมีความเจ้าชู้มากมีภรรยาหลายคนมากรรมส่งผลยังทำให้เป็นผู้หญิงคือพระเจ้าผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเนี่ยมีสามีเจ้าชู้ที่เป็นมะเร็งปากมดลูกเพราะเศษกรรมทำแท้งแต่เป็นผู้หญิงและเศษกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารกรรมของแม่ที่เจ้าชู้ตอนเป็นผู้ชายเมื่อมาเป็นผู้หญิงจะต้องมีเศษกรรมดึงดูดสามีเจ้าชู้มาเป็นคู่ไม่ว่าจะเป็นเตี่ยของลูกหรือจะเป็นใครก็ตามจะต้องใช้เศษกรรมเจ้าชู้ไปอีกหลายชาติจ้าที่แม่นะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่แรกเพราะในอดีตชาติแม่นะเคยเป็นชาวพุทธแต่ในนามไม่ได้สนใจศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อทำบุญแล้วก็ไม่เคยอธิษฐานให้ได้เกิดในร่มเงาพุทธศาสนาคือก็ทำไปอย่างนั้นเองแหละชาติต่อไปแม่ก็มีสิทธิ์เป็นชาวพุทธเพราะช่วงท้ายชีวิตได้ทำทานบารมีสร้างพระพุทธรูปและสร้างบุญในพระพุทธศาสนาจึงมีสายบุญที่จะทำให้แม่ได้เกิดในร่มเงาพุทธศาสนาและก็มีชีวิตที่ดีกว่าชาตินี้ได้ทานบารมีที่ทำถูกเนื้อนาบุญแม่มีอาการป่วยที่ดีขึ้นผิดตาและมีชีวิตอยู่ต่อมาได้เกิน3 เดือนเพราะบุญที่ทำด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้สร้างพระ300,000 ปลื้มซึ่งเป็นบุญมหัศจรรย์นำมาต่ออายุขัยไว้บุญสร้างพระเป็นบุญใหญ่ถ้าทำอย่างตั้งใจและเลื่อมใสจะช่วยผู้ป่วยนั้นที่เป็นหนักกับเบาก็หายถ้าหมดอายุไขตายก็ไปดีตามกำลังวิบากกรรมที่ตัวเคยทำเอาไว้จ้าก่อนตายแม่มีคตินิมิตสว่างเพราะแม่นึกถึงบุญในช่วงท้ายของชีวิตที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมตายแล้วแม่ก็ไปเกิดเป็นเทพธิดามีวิมานทองชั้นดาวดึง

เฟส3ด้วยกำลังบุญสร้างพระและมีจิตเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมที่ดูจากจานดาวธรรมทำให้จิตมีกำลังแห่งกุศลส่งไปเพราะจิตนุ่มนวลควรแก่การงานจิตจึงเบากายก็เลยเบาแล้วก็ลอยขึ้นสูงได้จิตต้องนุ่มนวลแต่ถ้าสร้างพระอย่างเดียวโดยยังไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแม่ก็จะไปได้แค่อากาศเทวาหรือไม่เกินป่าหิมพานต์แม่มีอาหารทิพย์เพราะสร้างบุญนั้นกล่าวบุญเป็นธาตุสำเร็จที่จะบันดาลทิพยสมบัติและอาหารทิพย์ให้เกิดขึ้นพอเหมาะกับกายทิพย์และกำลังบุญไม่เกี่ยวก็เรื่องเป็นจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามหรือจะเป็นพราหมณ์ฮินดูอะไรก็แล้วแต่ถ้าลองทำบุญบุญอะไรก็แล้วแต่จะเป็นธาตุสำเร็จเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์แม่มีความสุขมากและรู้ว่าเพราะบุญที่แม่ทำในพุทธศาสนาจึงทำให้แม่มาอยู่ที่สูงขนาดนี้รู้เลยพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยตอนนี้แม่เข้าใจเรื่องบุญบาปมากขึ้นแล้วก็เป็นพุทธศาสนิกชนแล้วเป็นชาวสวรรค์แม่ดีใจที่แม่มาอยู่ตรงนี้ซึ่งสูงกว่าผู้ที่นับถือศาสนาเดียวกับแม่และฝากขอบใจที่ลูกแนะนำให้แม่ทำบุญในพระพุทธศาสนาเพราะมาอย่างนั้นแม่มาไม่ถึงตรงนี้หรอกนี่แม่บอกมานะบุญที่สร้างพระและสาวแก้วพันปีและจะเรียกชื่อแม่เอาไว้จะส่งผลให้แม่มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกมากและมีความสุขสบายเพิ่มขึ้นจากเดิมทั้งรัศมีกายวิมานและบริวารสมบัติเป็นต้นจ้าหากแม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะมีสิทธิ์มาเกิดเจอลูกได้เพราะสร้างบุญร่วมกันแต่ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาและปัจจัยอีกหลายอย่างและถ้าอธิษฐานจิตให้เกิดเป็นแม่ลูกกันถ้าเจอกันก็มีสิทธิ์พี่สาวคนโตของแม่ตายแล้วเป็นภูมิเทวาระดับกลางๆด้วยบุญที่เป็นคนดีแบบทั่วๆไปคล้ายๆก็ไอ้ฉันก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครฉันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์เลยมักจะไปอยู่ประเภทนี้แหละจะวนเวียนมาเยี่ยมญาติๆเช่นมาหาแม่และพี่สาวคนที่สองของแม่ซึ่งเห็นท่านตอนก่อนตายท่านไม่ได้เพ้อท่านแค่มาหามาดูแลเพราะมีความพึงพอใจในความมีอยู่ของอัตภาพนี้เนื่องจากท่านมีความรู้แค่นั้นท่านก็นึกว่าถึงที่สุดแล้วว่าอยู่ตรงนี้สบายที่สุดยังไม่มีความรู้เพิ่มเติมแล้วเกิดอยู่ในหมู่พระเทวาที่มีความเชื่อแบบเดียวกันแบบเทวานิยมเหมือนตอนที่ท่านเป็นมนุษย์แล้วก็รอคอยพระผู้เป็นเจ้าที่จะมาโปรดหรือพระผู้ช่วยรอดอันนี้เป็นคำกลางๆนะไม่ได้เกี่ยวกับเพราะว่าทุกยุคเขาก็ใช้คำนี้และยังเข้าใจผิดว่าอาหารที่ติดตัวกินอยู่เป็นเพราะพระเจ้าประทานให้ทั้งที่อาหารที่เกิดขึ้นในบุญตัวเองสมัยที่สร้างในเมืองมนุษย์แบบสงเคราะห์โลกเพราะฉะนั้นก่อนจะกินจึงต้องขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานอาหารทิพย์ให้มันติดกันไปตรงนั้นเลยนะแปลกดีน้องสาวคุณสุดท้องลูกวิสัยบุญในพระพุทธศาสนาน้อยมากน้อยกว่าแม่ของลูกมากจึงไม่เข้าใจเรื่องบุญในพระพุทธศาสนาเหมือนแม่ที่ยศสั้นเพราะกรรม3อย่างคือ1กรรมฆ่าสัตว์ในอดีตแต่เคยทุบหัวสัตว์ต่างๆเช่นหัวหมูหัวปลาเป็นต้น2กรรมทำแท้งในปัจจุบัน3กรรมการมีเจ้าชู้และเคยทำแท้งในอดีตแม่ไม่ได้มาเข้าสิงน้องสาวเป็นอาการป่วยน้องสาวเท่านั้นน้องสาวตายแล้วไปยมโลกกำลังลำบากมากเพราะถูกเจ้าหน้าที่ผ่าท้องแล้วหินร้อนๆทวงใส่แล้วเย็บเอาไว้ด้วยกรรมทำแท้งลูกต้องทำบุญทุกบุญเล่าทิศให้บ่อยๆแต่คงลำบากหน่อยเพราะเขาไม่มีความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมอีกทั้งไม่เชื่อด้วย
อย่างไรก็ตามให้ทำต่อไปเรื่อยๆหนักก็จะเป็นเบาลูกเกิดมามีฐานะยากจนเพราะกำลังทานบารมีทำมันน้อยเรียนน้อยเพราะขาดบุญเรื่องส่งเสริมการศึกษาลูกเคยสร้างบุญในพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้อธิษฐานให้รอบคอบเลยพลัดไปเกิดในตระกูลที่ไม่ได้นับถือแต่บุญที่เคยทำไว้ในพุทธศาสนายังหล่อเลี้ยงไว้อยู่ลึกๆอยู่ลึกๆเลยนะจึงชอบพุทธศาสนามากกว่าการเป็นชีมืดลูกสามีลูกชายเคยทำบุญมากับหมู่คณะแบบกองเสบียงแต่กระทบกระทั่งกันจึงเกิดการน้อยใจเลยออกจากหมู่คณะแต่พลัดพรากกันมายาวนานแต่บุญที่เคยทำร่วมกันไว้เมื่อมาเกิดร่วมยุคกันอีกบุญก็บันดาลกลับมาสร้างร่วมกันใหม่น่าอย่างกับตรงๆนะลูกชายลูกมีบุญที่ทำไว้ในพุทธศาสนามากกว่าพ่อและแม่จึงทำให้มีโอกาสทำบุญในพระพุทธศาสนาตั้งแต่วัยเด็กให้พยายามรักษาประคองให้ดีโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นจะทำให้มีโอกาสได้บวชเพื่อนทั้งสองคนที่เป็นกัลยาณมิตรได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาตลอดแบบกองเสบียงแล้วก็ได้รู้จักลูกเพราะคุ้นเคยกันในสมัยที่ลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะแล้วพลัดพรากจากกันไปเพราะความน้อยใจบุญเก่าจึงทำให้ชวนกันมาสร้างบุญร่วมกันอีกนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตี้คืนนี้จ้า

0: แม้ดวงตะวันจะลาลับขอบฟ้าแต่แสงเงาและความอบอุ่นล้วนตราตรึงอยู่ในความทรงจำอย่างชัดเจนเชกเช่นต้นแบบนักสร้างบารมีผู้ยิ่งใหญ่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญแม้ท่านจะละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วแต่มโนปณิธานคุณธรรมและบารมีธรรมอันไม่มีประมาณยังตราตรึงอยู่ในใจของเหล่าศิษยานุศิษย์อย่างชัดเจนดังเช่นเรื่องราวการสร้างบารมีที่พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์พระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปากน้ำภาษีเจริญกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7ได้เมตตาถ่ายทอดเรื่องราวในความทรงจำเมื่อครั้งยังเป็นสามเณรที่วัดปากน้ำภาษีเจริญดังต่อไปนี
1: ้หลวงพ่อนี้เกิดมาเพื่อสร้างบารมีอย่างเช่นที่ทุกคนถ้าเคยอ่านหนังสือชีวประวัติของหลวงพ่อก็จะรู้ว่าหลวงพ่อเริ่มสร้างบารมีมาตั้งแต่อยู่วัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามออกบิณฑบาตวันแรกๆไม่มีใครรู้จักก็ได้ข้าวเพียงทัพพีเดียวกล้วยหนึ่งใบผลที่สุดก็ดังที่เคยทราบว่ามาเจอสุนัขในโรงอนนอนท้องกิ่วก็แสดงความหิวโหยแต่ว่ามันพูดภาษาคนไม่ได้แต่หลวงพ่อก็มีความสำนึกว่าเออมันก็ชีวิตเราก็ชีวิตคงจะหิวเหมือนกันก็เลยคลุกข้าวแล้วก็แบ่งให้สุนัขมันกินเพราะความหิวมันก็กินไม่เลือกหลวงพ่อก็ประทังชีวิตไปด้วยอาหารมื้อนั้นเพียงเล็กน้อยตั้งแต่นั้นการออกบิณฑบาตของหลวงพ่อก็ไม่เคยอัตคัดขัดสนมีแต่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาอยู่วัดปากน้ำท่านก็ไม่ได้หยุดการสร้างบารมีก็สร้าง

0: บารมีด้วยการถวายภัตตาหารเช้าเพลแด่พระสงฆ์สามเณรและคนผู้ปฏิบัติผมมาอยู่ใหม่ๆลงฉันข้าวต้มเช้าข้างในโรงครัวภายในโรงครัวนั้นมองไม่ค่อยเห็นชัดนักแต่ก็สว่างแล้วเห็นรูปกลมๆ ก็นึกว่าไข่พะโล้ตักสมุดรูปพวกก็มองหน้านึกว่าเขารู้ว่าไอ้นี่มันคงไม่รู้เรื่องอะไรพอตักเข้าไปคำหนึ่งเปรี้ยวมะนาวจะทิ้งก็ไม่ได้ต้องกล้ำกลืนจนกระทั่งกินหมดลูกจึงได้รู้ว่ามะนาวดองนี่ก็เรียกว่าชีวิตในยุคต้นๆนั้นหลวงพ่อก็เลี้ยงพระเนนผู้ปฏิบัติธรรมมาตลอดก็เริ่มการสอนปริยัติแต่เริ่มการสอนปฏิบัติควบคู่กันมาส่งเสริมให้ภิกษุสามเณรต้องเรียนอยู่ในวัยเรียนต้องเรียนอยู่ในวัยเฒ่าชราก็ต้องปฏิบัติธรรมหรือว่าอยู่ในวัยเรียนจะเล่าเรียนด้วยปฏิบัติธรรมด้วยก็ยิ่งดีต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งจะอยู่เฉยๆไม่ได้เป็นพระต้องสนใจในปริยัติปฏิบัติคือต้องเรียนด้วยปฏิบัติด้วยนี่เป็นความคิดอันแน่แน่วเด็ดเดี่ยวของหลวงพ่อวัดปากน้ำเพราะทุกคนเข้ามาอยู่นี่อยู่ตามที่นักสร้างบารมีทั้งหลายพูดว่าใครยังไม่มาขอให้มาเมื่อมาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขไม่เลือกว่าเป็นทิศไหนจากจตุรทิศหรือแปดทิศเข้ามาก็รับหมดจนกระทั่งรุกเข้าปี2499 500ภิกษุสามเณรมากขึ้นเป็นจำนวนถึง600ในสมัยนั้นไม่มีวัดไหนที่จะมีภิกษุสามเณรเข้าวัดปากน้ำไม่ว่าวัดใหญ่ๆในกรุงเทพมหานครก็ยังมีจำนวนภิกษุสามเณรไม่เท่าส่วนในเรื่องของการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหลวงพ่อก็เริ่มสอนตั้งแต่มาอยู่วัดปากน้ำจนกระทั่งข่าวกิตติศัพท์การสอนธรรมปฏิบัติก็แพร่ขยายไปไม่ต้องใช้การประกาศโฆษณาจะประกาศใดอาศัยประพฤติปฏิบัติมีคนมาเห็นก็ตามเข้ามาปฏิบัติเรื่อยๆตราบเท่าถึงปัจจุบันนี้นี่เรียกว่าปริยัติและปฏิบัติหลวงพ่อยึดเป็นแนวแห่งการดำเนินชีวิตและเรียนพระสร้างฐานะบารมีมาตราบเท่าทุกวันนี้ถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะคำที่พูดว่าให้ไม่มีอดไม่มีหมดไม่มีจนตลอดกาล
1: แม้เป็นเพียงส่วนน้อยนิดในคุณธรรมและบารมีธรรมอันมากมายมหาศาลของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญแต่ทุกถ้อยคำจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ล้วนทรงคุณค่าประมาณมิได้เรื่องราวที่ได้รับฟังทำให้เหล่าศิษยานุศิษย์ได้ประจักษ์ถึงคุณธรรมอันสูงส่งที่ทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่โดดเด่นต่างจากบุคคลทั่วไปเชื่อเถอะว่าเรื่องราวเหล่านี้จะได้รับการจารึกไว้ในใจของผู้คนจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศเพื่อถ่ายทอดและนำไปปฏิบัติให้เป็นนักสร้างบารมีเชกเช่นท่านสืบไป

0: เป็นสามเณรพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ท่านได้ประจักษ์ถึงบารมีธรรมอันไม่มีประมาณของพระเดชพระคุณหลวงปู่สิ่งที่ท่านได้เมตตาถ่ายทอดให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่ท่านได้สัมผัสกับตนเองเมื่อครั้งยังเป็นสามเณรบวชเรียนศึกษาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ
1: ในทางปริยัติหลวงพ่อสร้างโรงเรียนได้ด้วยบารมีธรรมของหลวงพ่อจนกระทั่งได้รับการกล่าวว่าสร้างซะใหญ่โตจะมีใครมาเล่าเรียนศึกษาแต่เดี๋ยวนี้สถานที่นั้นก็ไม่เพียงพอต่อการเล่าเรียนศึกษาก็แสดงว่าหลวงพ่อมีอนาคตังสยานไม่ได้ยกย่องจนเกินควรไปเพราะมองเห็นการไกลเรียกว่าทีฆทัศนะมีความเห็นอันกว้างอันยาวไกลว่าต่อไปในอนาคตการข้างหน้าจะมีพระภิกษุสามเณรเข้ามาศึกษาทั้งในวัดปากน้ำและบริเวณรอบๆวัดปากน้ำนี้ก็เป็นจริงดังที่กล่าวหลวงพ่อส่งเสริมทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติไกลสอบได้เป็นบาเรียนตั้งแต่3ประโยคขึ้นไปหลวงพ่อหัวเราะชอบใจและมักจะกล่าวยกย่องสรรเสริญในที่ทั่วๆไปเวลาไปฉันที่ไหนหรือว่าไปประชุมที่ไหนมีพระมหาปริยัติใหม่ๆไปด้วยหลวงพ่อมักจะชี้องค์นี้เป็นปริยัติ3องค์นี้เป็นปริยัติ4ประโยค5ประโยคชอบใจในเรื่องการส่งเสริมการศึกษาก็ให้กำลังใจใครสอบได้ก็มีปัจจัย4เช่นจีวรสมัยนั้น

ชื่อเสียงของพระมหาปริญญารูปนั้นยกย่องในสังคมทั่วๆไปนี่เป็นแนวนโยบายของหลวงพ่อที่ว่าคนยกย่องก็ควรยกย่องส่วนบุคคลที่ไม่สนใจเล่าเรียนการศึกษาประพฤติปฏิบัติไม่ดีไม่งามหลวงพ่อก็มีบทลงโทษตามโทสานุโทษหนักเบาที่เรียกว่านิคไคเหนิคไคหาระหังลงโทษคนที่ควรลงโทษหลวงพ่อเป็นคนเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดตัดสินแล้วผิดก็คือผิดต้องออกภาพจากวัดภายใน24ชั่วโมงนี่คือหลักของหลวงพ่อที่เรียกว่ายกย่องคนที่ควรยกย่องลงโทษคนที่ควรลงโทษผมมาอยู่ใหม่ๆลงฉันข้าวต้มเช้าคือสมัยนั้นนั่งเป็นล็อกๆพวกได้ปริญญาก็ล็อกหนึ่งพวกได้ธรรมกายก็ล็อกหนึ่งสามเณรปริญญาก็แยกจากสามเณรที่มาเด็กเป็นปริญญาก็เรียกว่าพระปริญญาพระมหากับพระธรรมดาพระอันดับคือไม่ได้ปริญญาอาจจะได้นะทำเอกอะไรแต่ว่าหาปริญญานี่เขามีอยู่ล็อกที่นั่งอยู่ด้านทิศเหนือคือมหาปริญญาทางด้านทิศตะวันออกก็คือพวกธรรมกายและพระอันดับอยู่ทางด้านทิศใต้เนรอยู่ทางด้านทิศตะวันตกศาลาหลังเก่านะไม่ใช่หลังนี้หลังเก่าจริงๆก็คงที่ศาลาหลังใหม่นี่ตั้งอยู่ไอ้ต่อจากนั้นจะรื้อหลังเก่ามาสร้างหลังใหม่ก็อยู่ตรงที่ลานจอดรถนั่นแหละแบ่งเป็นล็อกๆมายุคหลังสมัยหลังนี่ก็รวมหมดไม่เลือกปริญญาธรรมกายอะไรพอโยกเข้าไปจะรู้ทีเดียวนี่พระนั่งทางนี้ก็ได้ธรรมะที่นั่งทางนี้เป็นปริญญาทางพระทางอันทิศใต้นั่นแหละเป็นพระอันดับเนนก็อยู่ทางด้านทิศตะวันตกก็แบ่งชั้นกันว่าปริญญาไม่เป็นปริญญาก็ทำให้เกิดความมานะพยายามที่จะเรียนให้ได้ไปนั่งตรงนั้นบ้างอะไรบ้างพวกปฏิบัติธรรมก็พยายามปฏิบัติธรรมสมัยนั้นก็นิยมกันนะไปขอพรผู้ใหญ่ใกล้ถึงวันสอบผมมาอยู่

0: เคาะไปบนศีรษะ3ครั้งท่านจะว่ายังไงหรืออธิษฐานจิตยังไงเราไม่รู้เพราะว่าท่านได้สมาธิแล้วคงจะให้พรเราก็กราบท่านนี่ปีหนึ่งได้โอกาส3ปีประโยค4ประโยค5ประโยค6ผมได้ถูกท่านเคาะหัว9ครั้ง3ปีพอประโยค7ท่านมรณภาพ
1: เรื่องราวชีวิตอันงดงามและทรงคุณค่าของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ได้เมตตาเล่ามานี้ทุกถ้อยคำแสดงถึงบารมีธรรมอันไม่มีประมาณของท่านว่าคือต้นแบบนักสร้างบารมีผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้เปี่ยมด้วยทัศนวิสัยอันกว้างไกลปรารถนาให้ภิกษุสามเณรมีความรู้ให้มากที่สุดเพื่อเป็นหลักชัยให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ผู้แทนของหลวงพ่อธรรมชโยครับจะได้ร่วมกันมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้จากนั้นครับผู้แทนคณะคุณครูครับเดินในวันนี้เราจะได้มาร่วมชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูที่ทำหน้าที่ในการหยัดสู้แล้วก็ทำหน้าที่ในการเป็นแสงสว่างให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับเราจะได้รับฟังความในใจของคุณครูพิราวันครับจันทรทิพย์คุณครูจากโรงเรียนบ้านทุ่งโพอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาครับจากนั้นพวกเราทุกท่านก็จะได้มาร่วมกันรับชมสื่อวิทยทัศน์ในงานฟื้นฟูศิลธรรมโลกนะครับโดยเฉพาะจะได้นึกถึงงานบุญกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นเมื่อวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมา22 เมษายนนะครับในพิธี

นอกจากนี้ต้องขอกราบนมัสการบุญนะครับกับกัลยาณมิตรมนสรทองนุ่นครับที่ได้นำพวกเราทุกท่านกล่าวคำถวายพระตาหารในภาษาบาลีพร้อมทั้งกัลยาณมิตรฮวงชิเมงครับซึ่งเดินทางมาจากที่ประเทศมาเลเซียนะครับในนามของกลุ่มธรรมมิกะเมตตากรุ๊ปจะได้นำพวกเราทุกท่านกล่าวคำถวายพระตาหารในภาษาจีนนั่นเองจากนั้นกัลยาณมิตรนวรัตน์จิระดารากุลครับจะได้นำพวกเราทุกท่านกล่าวคำถวายพระตาหารในภาคภาษาไทยครับหลังจากนั้นกัลยาณมิตรธนาพรพรสุขสว่างนะครับจะได้นำพวกเราสาธุชนทั่วโลกร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นครับผู้แทนวัดพระธรรมกายและผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยคือพระเดชพระคุณพระโพนาธรรมวิเทศครับท่านจะได้เมตตามอบป้ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ทหารและตำรวจพร้อมด้วยนะครับในงานนี้ท่านพระปลัดสุพจน์มหาสโกนะครับและท่านพระครูสมุวีรวุฒิมนวีโรในนามผู้แทนมูลนิธิธรรมกายก็จะได้ร่วมกันมอบป้ายข้าวสารอาหารแห้งให้แก่พี่ทหารและตำรวจด้วยนั่นเองครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาของการถวายสังฆทานนะครับ323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเวลานี้ครับก็อยากเรียนเชิญคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกนะครับในน้อมนำใจของเราเสมือนประหนึ่งว่าพวกเราทุกท่านนั้นได้เดินทางมายังณศูนย์กลางพิธีนั่นคือศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาน้อมนำใจนะครับในการร่วมกันประกอบบุญญกิริยาแม้ว่าเราจะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ก็ตามครับแต่ก็สามารถร่วมกันสร้างบุญใหญ่ได้โดยการร่วมบุญนะครับผ่านระบบออนไลน์ในวันนี้คุณผู้ชมนะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.donate.dkcmain.org อีกหนึ่งช่องทางนะครับนั่นก็คือผ่านทางไลน์แอปพลิเคชันนะครับไลน์ออฟฟิเชียลของวัดพระธรรมกายโดยแอดเพื่อนๆกันได้นั่นก็คือแอดธรรมกายานั่นเองดังนั้นก็อยากเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะครับทำบุญสองช่องทางนี้

พุทธได้ให้โอกาสอย่างนี้มาตลอดลองศึกษาดูก็ได้จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับนี่ก็เป็นโอวาทเบื้องต้นนะครับของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับซึ่งเราก็สามารถตามหาอ่านกันได้ในหนังสือ20ปีของโครงการ323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับทุกท่านครับในช่วงเวลาก่อนที่เราจะประกอบบุญญกิริยาในพิธีถวายสังฆทานในคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพื่อเป็นการชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมกันทั่วโลกครับจะได้เรียนเชิญสาธุชนทั่วโลกได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอันเป็นปฐมเทศนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ประทานไว้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เรียนเชิญทุกท่านนะครับน้อมนำใจของเรารวมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้พร้อมเพรียงกันครับ

กราบนมัสการบุญนะครับกับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวทั่วโลกนะครับทุกท่านครับในอีกสักครู่จะได้นำทุกท่านเข้าสู่พิธีถวายสังฆทาน323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่22ครั้งที่185นะครับในคราวครั้งนี้ครับทางคณะกรรมการจัดงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระรัตัญญูผู้รู้ราตรีนานคือพระเดชพระคุณพระมงคลวัชรประโชตหรือหลวงปู่อิ่นนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลาที่ได้ความเมตตาเดินทางมาร่วมเป็นเนื้อนาบุญในพิธีถวายสังฆทาน323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ในคราวครั้งนี้ด้วยครับท่านครับและในขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระเทพวัชรสุตตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงและคณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนทั่วโลกประนมมือขึ้นตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระเทพวัชรสุตตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบลำดับต่อไปขอกราบพระธนาพระเดชพระคุณพระเทพวัชรสุตตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาท่านประธานสงฆ์จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและนำคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนทั่วโลกกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยกราบรัตนพระคุณเจ้าทุกรูปให้ความเมตตาลุกขึ้นเหยียดครับ

ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานบุพพิธีคือท่านสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้น้อมถวายพานธูปเทียนแผ่สักการะแด่พระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลานะครับพร้อมทั้งขอเรียนเชิญท่านปริยาเกิดก่อนะครับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาได้ร่วมน้อมถวายพานธูปเทียนแผ่สักการะร่วมกันครับและขอเรียนเชิญสาธุชนทั่วโลกนะครับประนมมือขึ้นเพื่อร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมภริยานะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับ

0: ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญทั้งสังคมเกิดก่อนนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับได้กล่าวต้อนรับคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยสาธุชนทั่วโลกที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี TBN by TMC ช่องนี้ช่องเดียวเรียนเชิญครับ
1: กราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาประธานฝ่ายสงฆ์พระภิกษุสามเณรซึ่งอยู่ในดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกรูปเรียนคณะผู้บริหารข้าราชการคณะครูและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านกระผมนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคือท่านผู้ว่ารัฐศาสตร์ชิดชูนะครับในนามของพี่น้องชาวจังหวัดสงขลารู้สึกเป็นเกียรติมีความยินดีแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนในการต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นดินแดนแห่งสันติสุขและพหุวัฒนธรรมในวาระอันเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ในวันนี้ตลอดระยะเวลา22ปีที่ผ่านมาท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นยะลาปัตตานีนราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลานะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ประจักษ์พยานแห่งความเข้มแข็งก็คือแสงแห่งธรรมจากพุทธบุตร322วัดที่ไม่เคยดับลงเลยภาพของพระคุณเจ้าทุกรูปยังคงปักหลักรักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่เสี่ยงภัยและภาพของคุณครูผู้เสียสละต่อสู้เพื่อรักษาการศึกษาและอนาคตของเยาวชนบนผืนแผ่นดินเกิดนั่นคือพลังใจที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงให้พวกเราชาวใต้รู้สึกว่าทุกคนไม่เคยรู้สึกมีความโดดเดี่ยวผมขอขอบคุณคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันดำเนินโครงการถวายสังฆทาน322วัดและมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้มาอย่างต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยที่ว่าพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดในโลกเมื่อมีภัยมาถึงพระพุทธศาสนาและพี่น้องร่วมชาติเราจะร่วมกันเป็นพลังเพื่อค้ำจุนและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเสมอในการนี้ผมขอแสดงความคารวะต่อดวงวิญญาณของผู้วายชนในเหตุการณ์ความไม่สงบทุกท่านซึ่งพวกเราจะร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อระลึกถึงคุณงาม

0: ความดีและความเสียสละของท่านเหล่านั้นในพิธีวันนี้ด้วยสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ได้โปรดดลบันดาลและประทานพรให้การจัดงานในวันนี้ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอให้คณะสงฆ์คณะครูและสาธุชนทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งเป็นแสงสว่างและเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตราบนานเท่านานขอขอบคุณทุกท่านและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับ
1: สาธุและขอเสียงปรบมือดังๆจากทุกท่านด้วยนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญและชื่นชมนะครับท่านสังคมเกิดก่อนนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับทุกท่านครับลำดับต่อไปที่นำทุกท่านเข้าสู่พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ในโอกาสนี้ขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยผู้แทนวัดพระธรรมกายและผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยครับคือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศที่จะได้เมตตามอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้นะครับท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับจากทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับท่านเคยได้กล่าวไว้ว่ากองทุนที่มอบแด่คุณครูใต้นี้ก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คุณครูผู้หยัดสู้รักษาผืนแผ่นดินเป็นน้ำใจที่จะสร้างแรงใจให้กับคุณครูทั้งหลายซึ่งอยู่ในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมอย่างนั้นเราจะปล่อยให้ท่านทำงานโดดเดี่ยวได้อย่างไรต้องลงไปช่วยท่านเมื่อเราไม่อาจจะอยู่ที่ตรงนั้นได้ตลอดเวลาแต่มีสิ่งที่แทนหัวใจของเราคือปัจจัยที่เราหามาได้ด้วยความยากลำบากคนละเล็กคนละน้อยเอามารวมๆกันแม้ใครไม่พร้อมจะช่วยแต่เราพร้อมจะช่วยนี่คือโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับที่เห็นความสำคัญของการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคณะคุณครูเข้ารับมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้เรียนเชิญครับ

ธุขอส่งแรงใจนะครับและเป็นกำลังใจให้กับคุณครูผู้ทำหน้าที่ในการเป็นแสงสว่างให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นเด็กเก่งและดีควบคู่ไปกับศีลธรรมนะครับทุกท่านครับและในโอกาสนี้คณะสงฆ์323วัดศรีสะเกษจังหวัดภาคใต้พร้อมด้วยสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกครับจะได้รับฟังความในใจของคุณครูผู้ทำหน้าที่เป็นแสงสว่างให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นความในใจนะครับจากท่านอาจารย์พิราวันจันทรทิพย์ครับอาจารย์โรงเรียนบ้านทุ่งโพอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาที่ในวันนี้จะได้มากล่าวเปิดใจต่อพุทธบุตรรวมไปถึงคณะคุณครูที่ทำหน้าที่เป็นแสงสว่างร่วมกันและสาธุชนที่ติดตามรับชมผ่านทาง

0: สถานี TBN บ่าย 14 ช่องนี้ช่องเดียวนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์พิราวัลได้กล่าวเปิดใจครับเรียนเชิญครับ
1: กราบนมัสการพระคุณเจ้าและสัมมาเนนทุกรูปสวัสดีเหล่ากัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านดิฉันนางพิราวัลจันทรทิพย์คุณครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเป็นตัวแทนคณะครูกล่าวเปิดใจในวันนี้การปฏิบัติหน้าที่ของพระสงฆ์และคุณครูในพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดสงขลาอำเภอจนะนาทวีเทพาและสะบ้าย้อยตลอดจนจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ต้องสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์ลอบยิงลอบวางระเบิดบริเวณริมถนนบริเวณริมทางรถไฟและหน้าตู้ ATM ในปั๊มน้ำมันเป็นต้นการสูญเสียชีวิตของพระสงฆ์ผู้ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติเผยแพร่และสืบทอดศาสนาคำสอนในการสร้างคุณธรรมความดีและคุณครูผู้ซึ่งมีหน้าที่สั่งสอนถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีแก่นักเรียนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพของประเทศนั้นการสูญเสียชีวิตของบุคลากรในพื้นที่สร้างความโศกเศร้าความเสียใจแก่ครอบครัวเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมแผ่นดินเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าคณะสงฆ์และคณะครูทุกคนเรายังคงมีปณิธานเดียวกันที่จะยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ของตนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อไปให้ดีที่สุดดิฉันกราบขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยผู้ดำริและอุปถัมภ์กองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้มาอย่างตลอดต่อเนื่องทุกปีตลอดจนเหล่ากัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายทั่วโลกที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมปฏิบัติธรรมและร่วมทำบุญด้วยกันเสมอมากราบขอบพระคุณค่ะ
0: สาธุครับเราขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณครูผู้หยัดสู้ทุกๆท่านนะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์พิราวัลจันทรทิพย์นะครับท่านอาจารย์จากโรงเรียนบ้านทุ่งโพครับทุกท่านครับหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นั้นท่านเคยกล่าวนะครับว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวคำกล่าวของหลวงพ่อนะครับได้เห็นอีกครั้งนึงเป็นประวัติศาสตร์น่าสำคัญของพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่22เมษายนวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมาเราเห็นการรวมกันของพุทธบุตรที่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวภาพบรรยากาศความปลื้มปิติใจในครั้งนั้นจะเป็นอย่างไรไปร่วมกันติดตามรับชมจากสื่อพิธีทัศน์กันครับ

0: เป็นวันมหามงคลอันยิ่งใหญ่พระสงฆ์เดินทางมาจาก40,000วัด
1: ทั่วประเทศไทยเป็นล้านเมื่อเป็นแสนนะ
2: คนมาจำนวนมากในประเทศไทยก็มีแห่งเดียวท่านนี้คือหลวงพ่อธรรมชโย
3: พอมาเห็นสัมผัสเองแล้วมันเป็นอะไรที่มันเป็นอัศจรรย
0: ์เนื่องด้วยวันอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อธรรมชโยภาพภิกษุสามเณรมาร่วมถือว่ามากที่สุดในประเทศไทยที่มารวมกัน 40,000 กว่าวัดการมาประชุมของพระสงฆ์เป็นหมื่นๆเป็นแสนรูปนี่หาได้ยากถือว่าเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่พระสงฆ์ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ 40,000 วัดครั้งนี้นับได้ว่าท่านทั้งหลายได้เป็นเนื้อนาบุญของพุทธศาสนิกชนบุคคลสำคัญเพราะท่านเป็นพระสังฆาธิการผู้มีบทบาทสำคัญในการรักษาธรรมนุบำรุงพุทธศาสนาของเรา
2: พระเดชพระคุณธรรมชโยนี่นะท่านได้เสียสละอันมากด้วยความบริสุทธิ์ใจการเสียสละความบริสุทธิ์ใจนั่นท่านธรรมชโยก็ทำมาเมินพระอรหันต์ทุกพระองค์ท่านสำเร็จตรัสรู้แล้วแต่ก็ยังต้องทำประโยชน์เผยแผ่ธรรมะพุทธกิจของพระพุทธเจ้าไม่มีการพักผ่อนเลยเหมือนกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนี่แหละท่านก็ทำประโยชน์ให้คนอื่นอยู่ตลอดเลย
1: ยานะสงฆ์ 40,000 กว่าวัดทั่วประเทศไทยเป็นล้านเมื่อเป็นแสนนะพระก้าวได้มากันหมดแล้วพระก้าวในที่วัดที่สำคัญที่หลวงพ่อไปเคยไปถวายสังฆทานประจำเดือนหลายปีมาแล้วช่วยเหลือและสงฆ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกเดือนไม่ขาด
3: ทุกคนทุกชาติทุกศาสนาถ้าทำอย่างเดียวกันนี้จะเกิดผลลัพธ์ที่ความอุดมสมบูรณ์ทางปัจจัย4การปฏิบัติตรงนี้เป็น

0: ความตั้งใจอย่างลึกซึ้งไม่เช่นนั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย
1: สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยคนเป็นจำนวนมากมาฟังที่พระพุทธเจ้าให้โอวาทในประเทศไทยก็มีแห่งเดียวเท่านี้คือหลวงพ่อธรรมชโยได้คนมาจำนวนมาก
2: องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าสุขาสังคสะสามัคคีความสามัคคีของหมู่คณะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญการที่พระสงฆ์ท่านมาจาก 40,000 วัดทั่วประเทศก็นับว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความสมัครสมานสามัคคีพระสงฆ์ไทยตลอดจนของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไทยและก็ทั่วโลกด้วยก็ขอให้พระพุทธศาสนาของเราได้มีความเจริญรุ่งเรืองขอให้สถาบันสงฆ์ของเราได้เป็นสถาบันหลักที่ค้ำจุนคุ้มครองพุทธศาสนาคุ้มครองประเทศชาติของเราให้มีความเจริญรุ่งเรือง

0: หลวงพ่อก็ขออนุโมทนาได้กับอริสงฆ์ผลบุญของหลวงพ่อธรรมชโยขอให้บุญกุศลได้ปกป้องให้แก่ท่านได้สืบต่อได้ทำประโยชน์ให้มากๆอยู่นาน
1: ๆให้หลวงพ่อเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาให้วัดธรรมกายเจริญรุ่งเรืองก็ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงอันตรายที่มันคุกคามอยู่นั้นให้มันละลายหายสูญไปให้หมดเลยเนาะมีในความดีโชคดีมีทุกข์เยอะเลย
2: ศิษยานุศิษย์ของอาจารย์ธรรมชโยทั่วทุกถิ่นในเมืองไทยระลึกถึงคุณอุปการที่พระเดชพระคุณทำไว้9เกิดพ.ศ.เดียวกันกับพระเดชพระคุณก็ขออวยพรนะพระเดชพระคุณขออายุมั่นขวัญยืนนะครับอายุวันโนสุขังพระลังชโยชัยโยชัยโยหลวงพ่อธรรมชโยสาธุ
3: ทุกท่านครับกิจกรรมเมื่อวันคุ้มครองโลก22เมษายนที่ผ่านมานะครับนึกถึงคราใดก็ปลื้มปีติใจในทุกครั้งได้เห็นภาพรวมกันของพุทธบุตรที่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวครับในโอกาสนี้ครับจะได้ขอกราบพระรัตนคณะสงฆ์พร้อมด้วยเรียนเชิญคณะคุณครูและสาธุชนทั่วโลกครับได้รับฟังการกล่าวเปิดใจโดยผู้แทนวัดพระธรรมกายและผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยครับคือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่จะได้กล่าวเปิดใจต่อพุทธบุตรคณะคุณครูรวมไปถึงสาธุชนทั่วโลกที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวในขณะนี้ขอกราบพระรัตนาด้วยความเคารพครับ
4: ขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณพระมงคลวัชระประโชตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าวาดวัดนิคมเทพาพระครูปลัดวัดสุวัฒนปีชาคุณรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสพระครูบริหารสังฆานุวัตรรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสและเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกๆรูปนะครับคุณสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานคารวาสนายชัยรัตน์สุขสมคิดในอำเภอบางกล่ำนางสาวสุภาพรเกตสุริยงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาคณะครูผู้เป็นแสงสว่างแก่โลกและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเราได้ดูวิธีทัศน์ของงานจัดถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดที่เพิ่งผ่านเมื่อวันที่22เมษายนแล้วก็ต้องขอพระคุณทุกรูปที่ไปเป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวโลกให้กับเหล่ากัลยาณมิตรที่ไปร่วมงานในวันนั้นนะครับและได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระผู้ใหญ่แต่ท่านจะไปตอนเช้าไปฉันเช้ากับหลวงพ่อรัตตชิโวแล้วขอตัวกลับก่อนมีสมเด็จ3รูปนะจากวัดไตรมิตร2รูปและที่อื่นอีก1รูปครับมีพระผู้ใหญ่หลายรูปที่ไปโดยเฉพาะหลวงปู่ของเรานะครับหลวงปู่อินท่านอายุ99แล้วสิ้นปีนี้จะครบ100ท่านยังเมตตาไปเป็นเนื้อนาบุญให้แล้วในงานนั้นหลวงปู่อินก็ได้พระรุ่นน้องอายุ97น้อยกว่าท่าน3ปีมีพระมหาเถระอีกรูปหนึ่งอายุ93มาจากพะเยาก็มาเจอกันแล้วอย่างอื่นยังมีอีกนะครับผมดูไม่ทั่วแต่ว่าท่านเมตตามาร่วมงานนี้มาเป็นเนื้อนาบุญให้พระเห็นพระด้วยกันเองก็เกิดกำลังใจว่าพุทธศาสนาของเรา

ยังเจริญมั่นคงอยู่ในประเทศไทยเราพระเห็นโยมแต่งชุดขาวมากันเต็มลานเลยเป็นแสนพระก็ปลื้มใจว่าเออยังได้รับการสนับสนุนจากสาธุชนชาวพุทธในเมืองไทยโยมเห็นพระมาเยอะๆโยมก็ปลื้มครับเกิดความมั่นใจว่าเออพุทธศาสนาของเราเนี่ยโดนเขย่าโดนอะไรก็มากมายแต่ก็ยังมีเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของเราจำนวนมากโยมเห็นโยมเองโยมก็ปลื้มว่าเออเราไม่ได้โดดเดี่ยวเรามีเพื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นจึงมีแต่ความเบิกบานใจมีแต่ความปลื้มปิติใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันซึ่งในยามภาวะทั่วทั้งโลกดังที่เราทราบกันดีแล้วเนี่ยมันร้อนมันไม่มั่นคงมันหวั่นไหวแล้วก็เกิดความซึมเศร้าบ้างวิตกกังวลบ้างความเครียดบ้างทุกทั่วภูมิภาคทั่วโลกเลยแม้แต่ในเมืองไทยเราก็ตามกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเราได้มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนี้จึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีหลวงพ่อธรรมชโยเคยพูดเอาไว้ว่าไม่มีภาพใดที่จะงดงามเท่ากับคนหมู่ใหญ่มารวมตัวกันสร้างความดีภาพนี้จะเป็นภาพที่เกิดขึ้นได้ยากแล้วก็เป็นภาพที่สวยงามที่สุดในโลกมีชีวิตมีชีวาและทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าพุทธศาสนาเรายังคงดำรงอยู่ในโลกวันนั้นพระที่มาน่ะ 40,000 กว่าวัดกว่าคือกว่าอีก700กว่าวัดนะครับมาจากต่างประเทศและท่านก็ได้มาเห็นภาพคณะสงฆ์ในเมืองไทยว่าพระพุทธศาสนาเมืองไทยนี้ยังเจริญยังมั่นคงอยู่ธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมามากกว่า20อสงไขยกับแสนมหากัปกว่าจะตรัสรู้ธรรมแล้วก็นำหมู่ชนหมู่สัตว์หากวัฏสงสารเข้าสู่นิพพานนับไม่ถ้วนแต่ท่านมีเวลาแสดงธรรมอยู่แค่45ปีเหลือแต่ธรรมะที่ท่านได้ถ่ายทอดมาสู่พวกเราจากรุ่นต่อรุ่นผ่านคณะสงฆ์โดยมีญาติโยมเป็นฝ่ายอุปถัมภ์จึงยังคงเป็นแสงสว่างให้กับชาวโลกต่อไปธรรมะนี่แหละที่จะนำไปสู่ชาวโลกให้ได้เป็นที่พึ่งอันเกษมของชาวโลกอย่างปรากฏการณ์ที่ไม่นานเมื่อผ่านมานี้เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างดีคือการ Walk for Peace ที่อเมริกาพระแค่19รูปแต่ว่าปลุกให้ประชาชนคนอเมริกันเนี่ยลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาว่าศาสนาที่นำความสุขสันติสุขสงบสุขนั่นคือพระพุทธศาสนาของเราไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนหรือความเชื่อใดศรัทธาใดก็ตามแต่เมื่อมาอยู่กับพุทธศาสนาแล้วน่ะจะเข้าสัมผัสถึงความสงบสันติสุขและประโยชน์ซึ่งสิ่งนี้ทั่วโลกก็กำลังจับตามองกระแสแห่งการแสวงหาความสันติสุขภายในเกิดขึ้นมากเพราะสันติสุขภายนอกมันไม่ได้เกิดจากการพูดด้วยวาทะหรูๆคำพูดคมๆเพราะพิสูจน์มาแล้วมากมายหลายสิบปีแต่ว่าหลวงพ่อธรรมชโยท่านพูดเอาไว้เป็นคีย์เวิร์ดอย่างหนึ่งว่าสันติภาพภายนอกจะต้องเกิดจากสันติสุขภายในคือถ้ามนุษย์ทุกรูปทุกนามเข้าถึงความสงบเข้าถึงความสุขภายในได้ไปรู้ไปเห็นในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วนะเมื่อนั้น

ผู้นั้นก็จะไม่ทำให้โลกภายนอกวุ่นวายจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งแล้วไปสู่หลายๆคนสันติภาพย่อมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเราเองในฐานะเจ้าคณะพระสังฆาธิการซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามามีหน้าที่ที่จะต้องทำศึกษาปฏิบัติและน้อมนำธรรมนี้ขยายไปสู่ชาวโลกให้ชาวโลกได้มีที่พึ่งและนี่คือกำลังใจที่สูงส่งที่จะมอบให้กับชาวโลกต้องขออนุโมทนากับคุณครูผู้หยัดสู้อยู่ในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้และครั้งนี้เราก็ถวายสังฆทานมาเป็นครั้งที่185ปีที่22ของคุณครูก็ปีที่19แล้วก็มอบกำลังใจให้กับผู้ปกครองชาวพุทธที่เป็นชนกลุ่มน้อยอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งชื่นใจที่คุณครูทุกท่านที่เข้ามาพูดในที่นี้ว่าจะหยัดสู้จะไม่หนีและปลื้มปิติทุกครั้งที่พุทธบุตรยอมเสี่ยงอยู่ในสี่ชายแดนภาคใต้นี้ซึ่งถ้าหากว่าท่านจะย้ายหนีก็ได้จะขอย้ายไปที่อื่นก็ได้แต่ท่านไม่ท่านจัดสู้นี่จึงเป็นเหตุที่ให้หลวงพ่อธรรมชโยส่งหมู่คณะให้มาให้กำลังใจกันแล้วให้กำลังใจมาตลอดตั้งแต่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วมาเนี่ยเวลาท่านลงเทศในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันดิมสี่ท่านจะหันลำโพงมาทางทิศใต้ตลอดอธิษฐานให้สันติสุขเกิดขึ้นในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตลอดระยะเวลายาวนานท่านทันลำโพงมาตลอดและท่านก็รวบรวมลูกๆของท่านที่มีอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วทั้งโลกมาให้กำลังใจกันเพื่อที่จะรักษาพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับด้ามทองแหลมทองแผ่นดินไทยนี้ให้ตลอดไปท่านเคยปรารภว่าท่านเองไม่อาจที่จะมาอยู่สู้กับพวกเราที่นี้ได้แต่ขอส่งทีมงานและลูกๆมาให้กำลังใจให้พวกเราหยัดสู้ท่านเข้าใจดีครับว่าพระเราอยู่ลำบากบิณฑบาตก็ลำบากจะประกอบศาสนกิจก็ลำบากต้องเปลี่ยนเวลาแทนที่ทำเวลาตอนค่ำๆเวียนประทักษิณวันมาฆะวันวิสาขะตอนนี้ลำบากต้องไปเป็ดกลางวันแทนซึ่งมันไม่ใช่ประเพณีที่เคยเกิดมาท่านเข้าใจว่าคุณครูก็ประสบภัยลำบากอีกเหมือนกันงบประมาณที่มาได้รับ

0: หัวใจเพชรก็ยังหยัดสู้ท่านคุณครูทั้งหลายโปรดปลื้มใจเถอะว่าอาชีพของท่านที่ประกอบอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพของพระโพธิสัตว์นี่คือคำพูดของหลวงพ่อธรรมชโยนะครับเป็นอาชีพของพระโพธิสัตว์ที่จะปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับลูกหลานของเรากุลบุตรกุลธิดาของเราให้เขาเป็นเด็กเก่งและดีไม่ใช่เก่งอย่างเดียวนะครับเก่งแล้วต้องดีด้วยก็ขอฝากเอาไว้ถ้ามีโอกาสสนับสนุนว่าปิดเทอมแล้วจะให้ลูกศิษย์ของเราที่เป็นวิชาไปบวชเนนก็ได้นะครับและสำหรับคณะสงฆ์นะครับตอนนี้นี่ที่วัดพระธรรมกายเปิดโอกาสให้เราไปสงบจิตสงบใจปฏิบัติธรรมกันที่ปักช่องซึ่งอากาศดีสถานที่ดีอาหารดีทุกอย่างสัปปายะหมดก็ขอเชิญชวนแต่ท่านให้เบื้องต้นนี่ขอนำร่องก่อนจังหวัดละ10รูปซึ่งถ้าหากว่าท่านอยากจะปลีกตัวไปวิเวกปลีกตัวเป็นสงบจิตสงบใจที่นี่เหมาะครับเพราะผมก็ไปอยู่แล้วเคยไปมาแล้วนะครับขอนิมนต์ไว้ในโอกาสนี้เลยนะครับในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาทุกรูปทุกท่านที่มาขอบคุณที่มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเรานะครับทุกท่านเลยนะครับขอเจริญพร
1: ขอกราบขอบพระคุณนะครับพระเจ้าพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศนะครับผู้ช่วยเจ้าว่าวัดพระธรรมกายในนามผู้แทนวัดพระธรรมกายและผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยนะครับที่ได้กล่าวเปิดใจต่อพุทธบุตรรวมไปถึงนะครับคณะคุณครูที่ทำหน้าที่เป็นแสงสว่างให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับทุกท่านครับในอีกสักครู่จะได้นำทุกท่านเข้าสู่พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับในโอกาสนี้ก็เรียนเชิญท่านสังคมเกิดก่อท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านประธานบุญพิธีครับได้จุดเทียนธูปท่านรูปภาพผู้วายชนเรียนเชิญครับจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีความสูญเสียทั้งพระภิกษุที่มรณภาพทหารและตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบรวมไปถึงคุณครูและพี่น้องประชาชนนะครับเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อเตรียมร่วมกันประกอบบุญญกิริยาจากปฏิทานใหม่บุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลครับ

ทุกท่านครับการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วัยชนในเหตุการณ์ความไม่สงบ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นการประกอบบุญญกิริยาจากปฏิทานามัยคือบุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลดังนั้นเพื่อเป็นการชำระกายวาจาใจของทุกท่านให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะร่วมประกอบบุญญกิริยาจากปฏิทานามัยร่วมกันขอกราบพระธนาคณะสงฆ์และเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกได้รับฟังความสำคัญของการทำบุญอุทิศส่วนกุศลและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเป็นลำดับสืบต่อไปร่วมกันขอกราบอาราธนาและขอเรียนเชิญครับ

0: การตั้งใจฟังคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ซึ่งจะทำให้ใจของเราเป็นสมาธิบุญที่เกิดจากสมาธิถือว่า
1: ตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ตัดใจออกไปจากเรื่องราวจากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นไม่มีอวัยวะภายในสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆ ว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็นึกถึงบุญใสใสบุญที่เราสั่งสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญปานกลางอะไรต่างๆทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นและบุญในบุญญกิริยาวัตถุสิบประการบุญสงเคราะห์โลกช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นมารวมกันเป็นดวงบุญใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสเหมือนกับเพชรสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือเหมือนดวงดาวในอากาศให้ใสบริสุทธิ์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราดังกล่าวนะจ๊ะขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจของเราจะชอบถนัดอย่างไหนก็นึกอย่างนั้นนึกถึงดวงบุญดังกล่าวไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายสบายนึกเบาๆสบายสบายพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราและภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงบุญใสใสใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วใสบริสุทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญใสบริสุทธิ์นะจ๊ะสัมมาอรหังสัมมา

0: สัพเพพุทธาปรัปปตาปเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนอรคังบันทามิสัพพโสเตทลัทธาสุขิตาปิลุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโชธีภะวันตุเต
1: สาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอนาธิวรังอยาจทา

สำหรับต่อไปนะครับจะเป็นการทอดผ้าบังสุกุลนะครับที่ด้านหน้าอาสงนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้แทนคณะคุณครูทั้ง10ท่านนะครับได้ออกมาที่ด้านหน้าคณะสงฆ์จากนั้นนะครับจะได้รับผ้าบังสุกุลคนละหนึ่งผืนนะครับแล้วก็เรียนเชิญคณะคุณครูได้ถือผ้าบังสุกุลเพื่อรอฟังเสียงสัญญาณจากพิธีกรก่อนโดยให้คณะคุณครูนะครับถือผ้าบังสุกุลไว้นิ่งสักครู่หลับตาเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันในการอุทิศส่วนกุศลนะครับไปยังผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับดังนั้นเมื่อคณะครูถึงที่ด้านหน้าคณะสงฆ์แล้วรอฟังเสียงสัญญาณจาก

ธีกรก่อนนะครับท่านใดที่ถึงด้านหน้าคณะสงฆ์แล้วเรียนเชิญทุกท่านถือผ้าบังสุกุลไว้นิ่งๆสักครู่หลับตานึกอธิษฐานจิตรวมใจและอุทิศบุญกุศลนี้ไปยังผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้กันสักครู่นะครับเรียนเชิญคณะคุณครูทุกท่านทอดผ้าบังสุกุลในแนวขวางกับผ้าภูษาโยงในโอกาสนี้เรียนเชิญครับนั้นเรียนเชิญคณะครูทุกท่านกลับมานั่งประจำพื้นที่ขอกราบนมัสการบุญครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานบุญพิธีคือท่านสังคมเกิดก่อท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการและผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพโดยมีรายนามดังต่อไปนี้ครับเรียนเชิญท่านปริยาเกิดก่อครับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและท้องถิ่นพัทลุงนะครับท่านสุภาพรเกษริยงนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาท่านต่อมานะครับท่านชัยราชสุขสมคิดท่านในอำเภอบางกล่ำคุณบรรณสอนทองนุ่นนะครับคุณนวรัตน์จิระดารากุลเชื่อหลายคุณชีเมงฟอมดามิมิกะนะครับเมตตากรุ๊ปเพิงโยครับพร้อมทางนะครับขอเรียนเชิญดร.ประกอบจิรกิติในนามผู้แทนคณะกิจการมิตรทั่วโลกและนายแพทย์วรพงษ์ขวัญไพโรจน์ครับทั้งหมดนี้เกิดรายนามของผู้แทนหน่วยงานราชการผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพที่จะได้ร่วมการทอดผ้าบังสุกุลที่ด้านหน้าคณะสงฆ์ครับเมื่อมาถึงที่ด้านหน้าคณะสงฆ์แล้วนะครับเรียนเชิญทุกท่านได้หลับตานึกอธิษฐานจิตอุทิศส่วนกุศลไปยังผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้กันสักครู่นะครับเรียนเชิญทุกท่านทอดผ้าบังสุกุลในโอกาสนี้เรียนเชิญครับจากนั้นก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับที่รับฟังการกล่าวพิจารณาผ้าบังสุกุลที่มาในกุฏิขันธิกายธรรมบทครับ

0: ขอกราบนมัสการบุญนะครับเรียนเชิญทุกท่านกลับมานั่งประจำที่นั่งครับทุกท่านครับลำดับต่อไปจะได้นำพวกเราทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการรับฟังความสำคัญของการถวายสังฆทานในโอกาสนี้ขอกราบพระธนาคณะสงฆ์และเรียนเชิญสาธุชนทั่วโลกนะครับได้รับฟังความสำคัญของการถวายสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันขอกราบพระธนาและขอเรียนเชิญครับ
1: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดี

0: และอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น
1: ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรบุญชัยเป็นจรงคกุลกล่าวคำก่อนถวายจตุปัจจัยเทียธรรมและนำสาธุชนทั่วโลกกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทียธรรมในภาพภาษาบาลีและภาษาไทยผ่านระบบออนไลน์เสร็จครับ
2: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกได้ตรัสเสริญพระสงฆ์ว่าอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะแปลความว่าพระสงฆ์เป็นบุญญเขตของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าทายธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นทายธรรมอันบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นด้วยกำลังแรงกายและแรงสติปัญญาของเราทั้งหลายจึงได้น้อมนำมาถวายด้วยปรารถนาบุญใหญ่และเพื่อเป็นกำลังใจแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศผู้เป็นพุทธบุตรรักษาพระพุทธศาสนาใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งนี้ท่านสัพพบุรุษทั้งหลายการนี้เป็นการแห่งการบำเพ็ญบุญการนี้เป็นการแห่งการบำเพ็ญบุญการนี้เป็นการแห่งการบำเพ็ญบุญนิพพานะปัจจโยโหตุอันธัมมังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปป

0: Sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Imani mayang pante.
1: Imani mayang pante.
0: Chatupajayatini.
1: Chatupajayatini.
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทินิ
1: จตุปัจจยาทินิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: อิตายะ
1: อิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: เครื่องทายธรรม
1: เครื่องทายธรรม
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: เครื่องทายธรรม
1: เครื่องทายธรรม
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรบรรณสรทองนุ่นนำกล่าวคำถวายในภาคภาษาบาลี接下来黄西明有请大德黄西明大德带领大家念诵供养斋僧食พร้อมทางนะครับขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรนวราจิรดารากุลนะครับได้นำกล่าวคำถวายในภาคภาษาไทยเรียนเชิญครับ
3: 尊敬的长者比丘
1: 尊敬的长者比丘
3: 我们愿以食物
1: 我们愿以食物
3: 以及供养品
1: 以及供养品
3: 虔诚供养
1: 虔诚供养
3: 比丘僧众
1: 比丘僧众
3: 为了我们的幸福
1: 为了我们的幸福
3: 快乐
1: 快乐
3: 以及证入涅槃
1: 以及证入涅槃
3: 请比丘僧众
1: 请比丘僧众
3: 接受我们的食物
1: 接受我们的食物
3: 以及供养品
1: 以及供养品
4: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
4: ปัตตานิ
1: ปัตตานิ
4: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
4: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
4: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
4: สาธุโนปันเต
1: สาธุโนปันเต
4: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
1: อิมานิ
4: พัตตานิ
1: พัตตานิ
4: สัพพริวารานิ
1: สัพพริวารานิ
4: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
4: อัมหากัง
1: อัมหากัง
4: ตีฆรตัง
1: ตีฆรตัง
4: อิตายะ
1: อิตายะ
4: สุขายะ
1: สุขายะ
4: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
5: สงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
5: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
5: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
5: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
5: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
5: จงรับ
1: จงรับ
5: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
5: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
5: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
5: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
5: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตนะครับในโอกาสนี้ก็เรียนเชิญกัลยาณมิตรธนาพรพรสุขสว่างนำสาธุชนทั่วโลกกล่าวคำอธิษฐานจิตเรียนเชิญครับ
6: กุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
6: ได้พร้อมใจกัน
1: ได้พร้อมใจกัน
6: น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
1: น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
6: แด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นมหาสังฆทาน
1: แด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นมหาสังฆทาน
6: 323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต
6: ้และด้วยบุญที่ได้ตั้งใจ
1: และด้วยบุญที่ได้ตั้งใจ
6: บำรุงพระพุทธศาสนา
1: บำรุงพระพุทธศาสนา
6: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
6: สมความปรารถนาในสิ่งที่ดีงาม
1: สมความปรารถนาในสิ่งที่ดีงาม
6: สำเร็จทุกอย่างง่ายดาย
1: สำเร็จทุกอย่างง่ายดาย
6: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
6: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
6: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
6: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
6: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
6: บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: บรรลุ

0: ตุมรรคผลนิพพาน
1: ขอความปรารถนาทั้งมวล
0: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ดีแล้วนั้น
0: ที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ดีแล้วนั้น
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธคุณ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธคุณ
1: พระธรรมคุณ
0: พระธรรมคุณ
1: พระสังฆคุณ
0: พระสังฆคุณ
1: จงทุกประการเทอญ
0: จงทุกประการเทอญ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: นิพพานปัจจโยโหตุลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการมอบป้ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้แทนของทหารและตำรวจนะครับในโอกาสนี้ขอกราบพระรัตนาพระเดชพระคุณพระโพนาธรรมวิเทศในนามผู้แทนวัดพระธรรมกายและผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยนะครับพร้อมด้วยพระปลัดสุพจน์มหาสโกนะครับและท่านพระครูสมุวีรวุฒิมนาวีโรในนามผู้แทนมูลนิธิธรรมกายได้ร่วมมอบป้ายข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้แทนทหารนะครับนั่นคือ10เอกวุฒิชาติทิโตประการจากกรมทหารราบที่5ค่ายเสนานรงค์ครับส่วนผู้แทนจากทางตำรวจนะครับคือร้อยตำรวจเอกรุ่งโรจน์มันขาครับรองสวทชสถานีตำรวจภูธรบางกลับครับและขอร่วมส่งแรงใจนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้แทนทั้งทหารและตำรวจนะครับที่ร่วมกันรักษาความสงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับขอเสียงปรบมือดังๆยาวๆเป็นกำลังใจให้กับผู้แทนทหารและตำรวจทุกท่านนะครับซึ่งทั้งทหารและตำรวจนะครับในวันนี้ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการรักษาความปลอดภัยในการจัดงานณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะครับต้องขอขอบพระคุณทั้งพี่ๆทหารและตำรวจทุกท่านครับขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านครับและในช่วงจากนี้ไปจะได้ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนะครับได้เข้านั่งประจำพื้นที่นั่งด้านหน้าของคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเรียนเชิญคณะคุณครูและสาธุชนนะครับก็นั่งประจำพื้นที่ของคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อถึงที่ที่นั่งแล้วนะครับรอความพร้อมฟังเสียงสัญญาณจากพิธีกรก่อนครับจากนั้นนะครับขอเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพนะครับทั้งนายแพทย์วรพงศ์ขวัญไพโรจน์นะครับผู้มีโบสัญลักษณ์สีน้ำเงินได้ไปยังที่โต๊ะแถวที่1นะครับในพื้นที่ครับเรียนเชิญนะครับคุณสุดใจชนะสิทธิ์นะครับคุณน้อยฉายพระวงศ์คุณนันทวันโบรเดอร์ครับคุณปิญญาดาศิวโรคุณสมัชยาชมามหาธนาคุณยานิกานะครับชนะพันธ์ครับคุณทัศนาจับใจเหมาะคุณนิชาพรสังทองคุณนารีเรือทองคุณกรณิตเรืองทองนะครับคุณสุทธิดาอุทัยรัตน์คุณธิราพรเอื้อชูจิตคุณทวีศักดิ์คุณจุนีหวังวิทยารัตน์ครับส่วนผู้แทนหน่วยงานราชการและคณะท่านเจ้าภาพนะครับผู้มีโบสัญลักษณ์สีเขียวเป็นสัญลักษณ์เรียนเชิญที่โต๊ะด้านหน้าเวทีครับเรียนเชิญนะครับท่านวรรณากรดิษฐ์นะครับปลัดอาวุโสอำเภอบางกล่ำครับคุณกันทิมาชมามหาธนาครับคุณชูศักดิ์ชมามหาธนาคุณนันทานะครับแก้วพิทยานนท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าช้างครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่6ครับคือคุณวิโรจน์โชตนาวันนะครับคุณวิหินแซ่ว่องนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการนะครับคุณจินตนาพนิษฐ์ตมลพร้อมด้วยนะครับนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการครับคุณบรินทราชอุภพระโหครับคุณจิตาภาสงแก้วคุณกุลพัฒน์แซ่เองคุณอิสวีพรแซ่ลิ่มคุณวิสุทธิ์วิจิตพันธ์และคุณชุลีรัตน์ชีเจริญครับจากนั้นนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานบุญพิธีและผู้แทนหน่วยงานราชการคณะท่านเจ้าภาพผู้มีบทสัญลักษณ์สีม่วงเป็นสัญลักษณ์นะครับได้ออกมาที่ด้านหน้าเวทีนะครับเรียนเชิญท่านผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับท่านสังคมเกิดก่อครับพร้อมทั้งภริยานะครับคือท่านปริยาเกิดก่อครับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาคุณสุภาพรเกศสุริยงครับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลานะครับเรียนเชิญนะครับท่านนายอำเภอบางกล่ำครับท่านชัยรัตน์สุขสมคิดคุณบรรณสารทองนุ่นนะครับคุณทวรัตน์จิระดารากุลต่อสิ่งนี้เรียนเชิญนะครับท่านนุชาทิมณีด้วยนะครับนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างครับพร้อมทั้งขอเรียนเชิญนะครับเจเชอร์หลายชีเมงนะครับท่าเต๋อและเรียนเชิญดร.ประกอบจิรกิติในนามผู้แทนคณะกัลยาณมิตรทั่วโลกครับทุกท่านครับและในอีกสักครู่ประเดี๋ยว

0: คุณพระภาวนาธรรมวิเทศนะครับจะได้น้อมถวายเครื่องทยธรรมแด่พระเดชพระคุณพระมงคลวัชรประโชดนะครับดังนั้นเรียนเชิญพวกเราสาธุชนทั่วโลกประนมมือขึ้นร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับผู้แทนวัดพระธรรมกายและผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันทั่วโลกครับสาธุในสักครู่นะครับดร.ประกอบจิรกิติในนามผู้แทนคณะกิริยานมิตรทั่วโลกจะได้นำพวกเราทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตสาธุชนในพื้นที่รอฟังเสียงสัญญาณคล้องก่อนนะครับรอฟังเสียงสัญญาณคล้องก่อนครับ
1: สุทินนัง
0: สุทินนัง
1: วัตเมธานัง
0: วัตเมธานัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: โหตุ
0: โหตุ
1: ทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: ทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ขอจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ขอจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญลำดับที่หนึ่งครับเรียนเชิญผู้แทนหน่วยงานราชการท่านประธานบุญพิธีคณะท่านเจ้าภาพถวายเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ที่บนเวทีครับเรียนเชิญครับรวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันทั่วโลกครับสาธุจากนั้นนะครับสาธุชนทุกท่านทำกายของเราให้สบายทำใจของเราให้สบายกายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับทำใจของเรานิ่งๆ นุ่มเบาๆสบายๆและนึกอธิษฐานจิตตามใจปรารถนาของเราสักครู่รอฟังเสียงสัญญาณคล้องนะครับและเราจะได้ถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพร้อมเรียงกันนะครับช่วงนี้รอฟังเสียงสัญญาณคล้องก่อนนะครับ
2: สัพเพ
0: ตอนนี้ทำใจของเรานิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆนะครับเราฟังเสียงสัญญาณคล้องสักครู่นะครับเดชเชิญคณะท่านเจ้าภาพถวายเทียนธรรมแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้

0: แต่ช่วงนี้นะครับขอเรียนเชิญพี่ๆอุปถัมภ์นะครับตอนนี้อยู่ที่ด้านนอกของอาคารสมปรารถนาก่อนนะครับอย่าเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวรอครูสาพระรัตนไตรก่อนนะครับในโอกาสนี้ครับขอกราบรัตนาท่านพระครูวีระธรรมโชติเจ้าคณะอำเภอเมืองครับได้กล่าวสมโภชนีกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีเป็นลำดับสิบต่อไปขอกราบรัตนาด้วยความเคารพครับ
1: ถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณอินอย่างเราก็คืออายุ99ปีหลวงพ่อตัวแทนของหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อท่านเจ้าคุณภาวนาธรรมวิเทศท่านพระเถรานุเถระทุกรูปที่เป็นเนื้อนามบุญให้กับศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อธรรมชโยขอเจริญพรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านสังคมเกิดก่อท่านนายอำเภอท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแล้วก็ศรัทธาญาติโยมทุกท่านเป็นเวลา20กว่าปีที่ความเป็นความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณธรรมชโยพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อที่มีความมั่นคงแน่วแน่ในการให้กำลังใจกับพระลูกพระหลานสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตั้งแต่เกิดการมาตลอดหลวงพ่อไม่เคยทอดทิ้งคณะสงฆ์แล้วก็ไม่เคยทอดทิ้งพุทธบริษัทโดยเฉพาะองค์กรส่วนราชการทุกภาคส่วนวันนี้กล่าวกับผมจึงมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอินท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านรองเจ้าคณะจังหวัดท่านเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปกราบขอพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็ศิษยานุศิษย์สิ่งที่พวกเราตั้งความปรารถนาก็คืออำนวยพรโดยการอัญเชิญคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์อำนาจบารมีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยและก็ศิษยานุศิษย์ของท่านให้พระเดชพระคุณมีสุขภาพพระนามัยที่แข็งแรงเป็นล่มโพล่มไทรและเป็นกำลังใจให้กับพวกข้าวกับผมแล้วก็ส่วนราชการทุกภาคส่วนจึงขอกราบขอพระคุณแล้วก็ขอเจริญพรยะถาวะริวังหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังคปายันโทปนราโทยะธามนิโชติราโทยะ

เรียนเชิญสาธุชนทั่วโลกตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระมงคลวัชรประโชตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลาท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ที่พร้อมเพรียงกันครับกราบกราบกราบสำหรับพิธีถวายสังฆทาน323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับปีที่22ครั้งที่185พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้และพิธีทำบุญที่สุขสนแด่ผู้วัยชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและจังหวัดสงขลาก็ได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวทั่วโลกนะครับและขอบคุณนะครับทุกความคิดเห็นที่แสดงเข้ามาและอย่าลืมนะครับแชร์ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านทางศูนย์ภาพนิ่งของวัดพระธรรมกายนะครับโดยเข้าไปติดตามรับชมกันได้ที่ภาพดีๆ072ครับวันนี้ผมรณกรอินทร์กำชัยพิธีกรและผู้ประกาศข่าวจากสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวขอลาไปก่อนครับไปติดตามรับชมรายการปกติของทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวครับอนุโมทนาบุญครับสวัสดีครับ

0: แล้วมาฟังผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาทเริ่มกับภาษา100,000รูปทั่วไทยกันจ้ะตอนสุขจริงๆให้ดิ้นตายว้าวแต่คนอื่นตายนะนี่มันต้องอย่างนี้ซะด้วยมันผิดจากนี้ไปไม่ได้จากยากลำบากไม่ได้นะแต่ว่าถ้าใครยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมันตึงมันเกร็งหรืออะไรต่างๆเลยเนี่ยจ้ะอย่าไปยอมแพ้นะต้องสนุกกับการแก้ปัญหาสนุกกับมันเราต้องหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้ทีเดียวนะจ๊ะว่าใจที่ฟุ้งก็ดีตึงก็ดีเนี่ยต้องสนุกหาวิธีการจนกว่าเราจะเอาชนะมันได้นี่เนาะสำคัญเนาะนี่ต้องสนุกนะกระดาคารวะพระเดชหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกระผมรัฐธรรมทายาทวสันฐานวิปุโลภาษาก็แปลว่า
1: สมาน
0: สมานนะท่านสมานประสานฐานวิปโรอายุ21ปีตัวแทนพระธรรมทายาทจากศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวันอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นครับถือโอ้นี่เนาะโอ้ระเบียง3หนาวอีกแล้วถึงขั้นสั่นแล้วนี่เนาะเจอท่านสมานประสานฐานวิปโรจากศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวันนี่เนาะก็ทุกจ้าโอ้นี่ละนักบุญอีสานจ้า

0: ทุพาปุญชะโกวจาปุคัลโลอันธาตุมัตตะโคนิชิโวสุญโยสามโภพะนายังบิดาปาโตอาชิคุสนิโยหิมังปูติกายังปัตวาอติวิยาชิคุสนิโยชายะติ
1: ในช่วงนี้ขอให้ทุกท่านได้นั่งประจำที่เดิมอยู่ก่อนนะครับรอให้คณะสงฆ์ได้แปรแถวขึ้นอาสงทั้งหมดก่อนเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยและอำนวยความสะดวกให้คณะสงฆ์ได้นั่งประจำวงฉันเรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อพร้อมแล้วจะได้เรียนเชิญทุกท่านเข้านั่งด้านหน้าวงฉันเป็นลำดับต่อไปครับ

0: อีกสักครู่จะเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตนะครับเรียนเชิญท่านเจ้าภาพท่านประธานนำกล่าวและท่านฐานะบดีผู้มีบุญทุกท่านได้เข้านั่งด้านหน้าวงฉันแต่ละวงแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับเราจะได้กล่าวคำอธิษฐานจิตและประเคียนพระตาหารพร้อมๆกันทั้งหมดลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเรียงกันนะครับสุทินนัง
1: สุทินนา
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับสาธุ

หลังจากที่ทุกท่านประเคนพระตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรียนเชิญทุกท่านได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่จุดบริการอาหารณหอฉันคุณยายอาจารย์แห่งนี้นะครับจากนั้นเมื่อถึงเวลา 11:55 น.ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาพร้อมกันที่ด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อเตรียมถวายดอกไม้ผ้าไตรทยธรรมและตั้งใจรับพรจากคณะสงฆ์และจะเสร็จพิธีกรรมวันนี้เวลาประมาณ 12:15 น.ครับ

เรามาฟังผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมชายญาติเริ่มกับภาษาหนึ่งสายรูปตัวไทยกันเลยจ้าตอนเพียรนั่งเพียรนิ่งจิตสงบพบองค์พระสาธุโอสุดยอดเลยนี่นะจ๊ะกราบคารวะพระเดชคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกระผมรัฐธรรมทายาทคำบรนจันทนันโทคำบรนก็แปลว่าสมมานท่านสมภารคำบรนจันทนันโทเนาะอายุ37ปีตัวแทนพระธรรมทายาทจากศูนย์อบรมวัดพระธรรมกายอีกแล้วรับเพียง8สาธุโอโอ้เอาแล้วเอาแล้วรับเพียง8กรมหนึ่งพร้อมรายงานตัวแล้วครับสาธุโอ้อีกรับเพียงแล้วที่ทำให้รับเพียง3หนาวนี่นะโอ้เอาแล้วเอาแล้วนี่เนาะเมื่อวานก็เขย่าโดยระเบียง2นะวันนี้ระเบียง8เขย่าอีกแล้วนี่จ้าท่านสมภารคำรณจ้าสาธุโอ้ทำไมหน้าท่านละอ่อนจังเลยเนาะอย่างนี้เป็นสมภารได้นานเลยนี่แล้วว่าครับผมมีเรื่องจะเล่าให้หลวงพ่อฟังครับมาฟังด้วยกันนะท่านบอกท่านจะเล่าให้หลวงพ่อฟังนี่นะผมเรียนจบด้านเกษตรนี่ไงกะแล้วเชียวแต่ไม่เคยทำงานกับต้นไม้เลยนะครับบอกแล้วเองนะถนัดหล่อนี่นะเพราะถนัดงานช่างมากกว่าผมเป็นสารพัดช่างเลยครับตั้งแต่ช่างทำแท่นเจาะน้ำมันอันนี้ไม่ธรรมดานะท่านสมภารเนี่ยช่างทำหลังคาใหญ่แก้วช่างรับเหมาต่อเติมอาคารบ้านเดิมผมอยู่ที่ขอนแก่นครับโยมพ่อกับโยมน้องชายชอบดื่มเหล้ามากโอ้เมาได้24นอโอ้น่าสงสารเนาะเพราะนั้นนี่นะท่านสมภารคำรณฉันท่านนันโทก็ต้องบวชได้สองชั้นนะจ๊ะเพื่อจะได้หาโอกาสไปโปรดท่านได้เนาะผ้าเหลืองจะต้องให้หนาแน่นทีเดียวเพื่อท่านจะได้เกาะได้บางทีผมก็แกล้งถามท่านว่าพ่อครับผมเนี่ยใช่ลูกพ่อจริงๆหรือเปล่าเพราะผมไม่ชอบเล่าเลยโอ้ท่านสมภารนี่ดีดีเนาะแต่ผมชอบเข้าวัดวิสาโอ้ท่านสมภารนี่เหมาะอยู่ในวัดแล้วเนอะชอบปล่อยนกปล่อยเต่าปล่อยปลาครับสาธุจะถ้าเจอปลาที่เขาจะเอาไปฆ่าทำกับข้าผมก็จะแอบมาไปปล่อยโอ้สาธุทำจิตใจงามงามเนาะโอ้สุดยอดเลยล่าสุดนุ่นแอบไปปล่อยวัวเดี๋ยวเขาเตรียมเอาไว้ฆ่าเลี้ยงคนมางานบวชแล้วครับผมไปปล่อยซะเรียบเลยทำเอาเกือบมีเรื่องกับเจ้าของงานครับโอ้นี่ห้าวขนาดนี้เลยนะโอ้มาเป็นสมภารนะลูกนะนี่นะตั้งอย่างนี้ต้องเป็นสมภารนะแล้วพ่อครับผมไม่รู้ว่าผมบ้าหรือเปล่าครับไม่จากคนบ้าไม่ทำอย่างนี้นะไม่อย่างนี้นะดีนะที่มีนิสัยแบบนี้ไม่จ้ะวันหนึ่งโยมพ่อเมาขาดสติไล่โยมแม่ออกจากบ้านถึงเจ้าแม่กำลังป่วยโอ้เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายน่าสงสารนะผมเลยพาท่านไปอยู่ที่ชลบุรีครับอันนี้ลูกกตัญญูนะโอ้ความกตัญญูคนดีความดีจ้านี่ท่าน

ันจะอยู่ได้อีกไม่นานได้ยินกันชัดหรือเปล่าจ๊ะผมยังคิดอยากบวชให้ท่านสาธุก็พอดีเดินออกมาหน้าบ้านได้ยินน้องข้างบ้านนี่เห็นไหมเราต้องพูดไปเรื่อยๆจ๊ะนะพูดถึงโครงการบวชวัดพระธรรมกายครับโอ้ตอนนั้นหูผมนี่พึ่งเลยนี่เพราะผมเคยไปทำบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนอยู่พักหนึ่งครับทูออกอยู่พักหนึ่งเนาะผมชอบอ่านหนังสืออยู่ในบุญและหัดนั่งสมาธิตามหนังสือด้วยนะครับพอเขาไปถามข้อมูลจากน้องข้างบ้านเขาก็แนะนำให้ไปสมัครบวชที่โซนกันวิสัตหีบเลยครับสาธุจ้ะผมตั้งใจบวชเพื่อเอาบุญให้โยมแม่ไม่ว่ามีบุญอะไรให้รับผมจะรับอย่างเต็มใจไม่เกรงเลยสาธุจ้าถูกต้องมากเลยลูกถูกต้องเลยเพราะผมอยากได้บุญเยอะๆเพื่อว่าบุญนี้จะช่วยโยมแม่หายป่วยได้ครับสาธุจ้าโอ้ดีมากเลยจ้าลูกกตัญญูเนาะแล้วผมก็ตั้งใจนั่งสมาธิเป็นพิเศษด้วยแต่ตอนแรกนั่งทีไรก็เป็นหลับนี่นะจ๊ะหลับได้หลับดีหลับทุกรอบเลยครับโอ้ไม่เป็นไรง่วงก็ให้หลับเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ให้ลืมตาแล้วก็โอ้ว่ากันใหม่นี่นะจ๊ะเออนี่จ้ะแต่ผมก็เพียรนั่งนะครับและหาเวลานั่งนอกรอบด้วยสาธุจ้ะจนเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยในขณะที่กำลังนั่งสมาธิผมรู้สึกสบายมากเลยตัวมันโล่งๆเบาๆเหมือนนั่งอยู่ในวัดพระธรรมกายคนเดียวเลยครับโอ้โหนี่ฝึกเป็นสมภารแล้วเนาะพอคล้อยตามเสียงของหลวงพ่อไปเรื่อยๆเจอเจอก็แน่นหน้าอกโอ้นี่นะเหมือนจะหายใจไม่ออกครับพอฝืนไปก็แล้วเห็นไหมจ๊ะมีรางวัลมาแล้วเห็นก้านกลมๆขาวๆใหญ่ๆเท่ากำปั้นเด็กนี่กำปั้นเด็กไล่ขึ้นมาจากสะดือนี่จ๊ะขึ้นมาอัดที่หน้าอกนี่มันถึงจุกอกนี่นะแล้วก็กลายเป็นดอกบัวบานออกเป็นสีชมพูนี่เนาะพอกำลังจะดีจะไปโทษพระอาจารย์พระอาจารย์ที่แสนดีไม่จ้ะก็สะดุ้งออกจากสมาธิครับเออสะดุ้งเองไม่เกี่ยวพระอาจารย์นี่นะแต่ก็ทำให้ผมยิ่งชอบนั่งจุกอกอย่างนี้ชอบมากเลยเพราะว่าเป็นรูปดอกบัวบานนี่นะจ๊ะเพียงนั่งยิ่งกว่าเดิมเลยครับกระทั่งวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนจำวัตรผมนั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อผ่านไปประมาณ15นาทีเสียงหลวงพ่อเงียบไปเลยครับมาเทปหมดมั้งไฟดับอ๋อหูดับไม่ใช่ไฟดับเออนี่นะโอ้ยไล่ลมไม่ได้เยอะเลยสิ่งแวดล้อมภายนอกก็เงียบด้วยแสงผมก็เงียบตามท่านสมภารทำเป็นเนาะทำเป็นนี่รู้สึกโล่งเหมือนลอยตัวอยู่ในอวกาศในช่องท้องก็ว่างในระดับไม่มีเครื่องในเป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกเลยครับเห็นไหมบอกแล้วนี่เนาะหลวงพ่อครับช่องท้องผมกลายเป็นช่อง6เหลี่ยมเหมือนกล่องแก้วแล้วก็มีแสงผุดออกมาจากสะดือโอ้แต่น้ำฟ้านี่สุดยอดเลยนะขึ้นมาเป็นก้อนขาวๆเล็กๆกลมๆมียอดแหลมนิดๆเหมือนดอกบัวน้อยๆอีกแล้วคงทำบุญดีดอกบัวนะ
ก้าวดอกบัวบูชา

กราบแล้วจะดีเนาะแม้เคยเอาดอกบัวบูชามาทำกายเจดีย์บ้างจ๊ะสาธุนี่เนาะตอนนั้นผมเริ่มดีใจตัวก็เบาไปเลยครับพอโผล่วูบขึ้นมาก็กลายเป็นองค์พระใสๆครับสาธุโอ้ท่านสมภารมีบุญมากเนาะมีบุญจริงๆเนาะองค์พระสูงคืบกว่าเป็นพระเหมือนใน DMC เลยสาธุจ้ะพอมองท่านนานๆก็มีแสงโตออกมาเรื่อยๆแสงโตเนาะ แปลว่าอะไรจะแสงโตอ๋อขายายอ๋อแสงโตเนาะพอแสงกระทบโดนผิวหนังหนังผมก็กลายเป็นแก้วใสเลยสาแข็งแป๊กด้วย ทั้งใสทั้งแข็งนะออกยี่เพชรแล้วล่ะเนาะแล้วก็รู้สึกเย็นเหมือนเราจับน้ำแข็งเนี่ยตอนนั้นไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกแล้วมันสบายสบายปลื้มดีใจสุขดีที่หนึ่งเลยครับ

หรือว่าครับตอนแรกที่นั่งผมก็ไม่ได้คิดจะดูนะครับแต่ว่าองค์พระท่านมาให้ดูเองนะสาธุจ้ะพอลืมตาแล้วองค์พระก็ยังอยู่เลยครับสาธุจ้ะอย่าให้หายนะลูกนะไม่ว่าทำอะไรอะไรจะรู้สึกว่าท่านอยู่ในกลางท้องของผมตลอดเวลาครับสาธุจ้ะโอ้ยอย่าให้หายนะลูกนะตอนแรกผมไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะเห็นของรูปอื่นที่เขียนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังบอกว่ามีพระซ้อนกันหลายองค์แต่ของผมมีแค่องค์เดียวยังไม่ซ้อนด้วยก็เลยไม่ค่อยแน่ใจครับโอ้ยแน่ใจนะลูกนะแน่ใจเถิดนี่จ้าเห็นองค์เดียวก็ลูกเอ้ยนี่เนาะแค่ครึ่งองค์บางก็ยังไม่ค่อยจะเห็นกันนี่นะองเดียวดีแล้วลูกดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเห็นหลายองค์เนอะนี่พาว่าจะประสบการณ์ภายในองค์เดียวนี่สาธุเจ้าองค์นี้สำคัญนะองค์นี้สำคัญท่านสมภารโอ้เห็นท่านั่งก็รู้แล้วล่ะว่าพระศาสนาจะมั่นคงนี่จ้าสาธุสาธุสาธุโอ้ถ้าภาพเรานี้เกิดขึ้นนี่ทุกวัดนี่นะจ๊ะทั่วไทยนี่นะจ๊ะพระศาสนาเราตั้งมั่นเลยวัดร้างศูนย์พันอย่างแน่นอนเลยนี่นะจ๊ะโอ้แล้วพ่อครับตั้งแต่ได้บวชได้ฝึกวินัยได้รักษาศีลได้นั่งสมาธิทำให้ผมรู้สึกว่าได้เป็นพระเต็มตัวสาธุนี่ไงนี่ไงเห็นไหมบวชแล้วต้องได้อย่างนี้นี่นะจ๊ะผมดีใจมากที่ได้มาพบหลวงพ่อและหลวงพ่อทัตตะชีโวหลวงพ่อทั้งสองเหมือนเป็นพ่อที่แท้จริงของผมเลยครับยิ่งได้ดูวิดีโอของโยมโคกคนไหนโยมโคกเล่าเรื่องหลวงพ่อก็ทำให้ยิ่งปลื้มยิ่งภูมิใจที่ได้เกิดมาพบหลวงพ่ออย่าหนีไปไหนเนาะแล้วเวลาผมไปหลวงพ่อก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วมันเป็นยังไงนะผมรู้สึกว่าหลวงพ่อดูไม่แก่สักทีเลยโอ้โหโอ้ตาดีมีบุญนะลูกนะนี่ผมอยากดูหนุ่มนานได้แบบหลวงพ่อบ้างครับโอ้จองหนุ่มนานนะลูกนะจองเป็นสมภารนานๆจองเป็นสมภารนานๆนี่แล้วจะหนุ่มนานนี่เนาะโอ้ดีจังนะผมขอให้หลวงพ่อหายจากอาการป่วยเร็วๆมีอายุขายยืนยาวและอยู่เป็นผู้นำในการสร้างบารมีอย่างนี้ตลอดไปนะครับสาธุจ้าโอ้สุดยอดเลยลูกนี่นะเราจะเปิดเพลงอะไรให้สร้างดีนะเนี่ยอภัยชุดสุดท้ายอ่าขอชุดสุดท้ายเนาะ

0: ระบบฟังผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาทเริ่มกับภาษา100,000รูปทั่วไทยกันจัดตอนสุขจริงๆให้ดิ้นตายว้าวแต่คนอื่นตายนะมึงนี่มันต้องอย่างนี้ซะด้วยมันผิดจากนี้ไปเองไม่ได้ยากยากลำบากลำบากพี่ด้วยไม่ได้นะเออแต่ว่าถ้าใครยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมันตึงมันเกร็งหรืออะไรต่างๆอะไรเนี่ยจ้ะอย่าไปยอมแพ้นะต้องสนุกกับการแก้ปัญหาสนุกกับมันเราต้องหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้ทีเดียวนะจ๊ะว่าใจที่ฟุ้งก็ดีตึงก็ดีเนี่ยต้องสนุกสนุกหาวิธีการจนกว่าเราจะเอาชนะมันได้นี่เนาะสำคัญเนาะนี่ต้องสนุกสนุกนะกระดาคารวะพระเดชหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกระผมรัฐธรรมทายาทวสันฐานวิปุโรวสันก็แปลว่า
1: ส
0: มานนะธรรมภาวสันฐานวิปุโรอายุ21ปีตัวแทนพระธรรมทายาทจากศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวันอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นครับคือโอ้นี่เนาะโอ้ระเบียงสามหนาวอีกแล้วถึงขั้นสั่นแล้วนี่เนาะเจอท่านน้ำหวานประสันฐานวิปโลจากศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวันนี่เนาะอ๋อทุกเจ้าโอ้นี่ล่ะนักบุญอีสานจะ

แล้วก็ได้เป็นนักบุญอีสานบ้างจ้าไอ้ดักสไลเตมเป็นไงจ้าดอกสีขาวขาวเยอะน่ะกินหอมก็มะลิก็ขาวมะลิก็หอมอ่ะแล้วมันเป็นยังไงเนาะวันหลังมาให้ดูหน่อยแล้วจ้าหลวงพ่อครับก่อนมาบวชผมเป็นช่างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงมอเตอร์ครับแล้วตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมเคยมาวัดพระธรรมกายประมาณ4ครั้งสาธุจ้าโอ้4ครั้งก็เป็นสมภารได้นะได้ไปยอมป้าเป็นกัลยาณมิตรสมัยยังเป็นวัยรุ่นยอมป้าเคยพูดกับผมว่าป้าเป็นวัยรุ่นแล้วอ๋อสมภารนะป้าทำไมมีลูกชายถ้าโตขึ้นบวชให้ป้านะผมก็บอกกับยอมป้าว่าถ้าอายุ21ปีเกณฑ์ทหารไม่ติดผมจะบวชให้เลยสาธุจ้าปีนี้ผมเกณฑ์ทหารไม่ติดครับก็เลยตัดสินใจลางานมาบวชให้ยอมพ่อโยมแม่โยมยายโยมตาโยมป้าครับสาธุโอ้สุดยอดเลยเถอะนี่ลูกหลานก็ตันอยู่เนาะเรื่องการหลวงพ่อสอนแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยครับสาธุจะเอาถูกต้องจ้ะ DMC มีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนี่นะเรื่องไม่ดีไม่มีเนี่ยจ้ะมีแต่เรื่องดีๆจ้ะโดยเฉพาะเรื่องพระคุณพ่อแม่ทำให้ผมได้นึกทบทวนว่าตลอด21ปีที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากจะไม่ค่อยได้ทำอะไรตอบแทนท่านแล้วบางทียังทำให้ท่านเสียใจอีกไม่รู้ว่าชาตินี้จะทดแทนเป็นคนได้หมดไหมอ๋อมันก็มีวิธีจ้ะนะแล้วก็บวชไปนี่นะจนกว่านี่นะจนกว่านี่นะเราไม่มีลมหายใจก็แค่นี้เองนี่นะแต่พอรู้ว่าการบวชเป็นการทดแทนคุณได้ดีที่สุดทางหนึ่งผมก็เลยตั้งใจบวชมากสาธุจ้ะแต่ผมได้ตั้งใจฝึกฝนตัวเองทุกอย่างเลยตั้งใจรักษาศีลแล้วก็ตั้งใจนั่งสมาธิทุกวันด้วยครับสาธุจ้ะถูกต้องจ้ะบวชมาแล้วก็ต้องอย่างนี้นะลูกนะถูกต้องจ้ะตอนแรกที่ต้องนั่งนานๆผมรู้สึกปวดเมื่อยไปหมดเลยครับแต่ผมก็พยายามนั่งแล้วก็หาเวลานั่งเพิ่มเติมเองอีกด้วยสาธุจ้ะแล้วผมก็เริ่มมีประสบการณ์แปลกๆบางทีก็รู้สึกว่าตัวมันยืดได้และตัวมันหดได้

บางทีหดจนเล็กเท่ากับนิ้วหูไม่มือเลยครับโอ้แต่ถ้าวันไหนใจนิ่งนี่ก็จะเห็นแสงสว่างขึ้นมาตรงหน้าครับตัวอสมภารทำเป็นนี่แหละจ้ะนี่พระเก่านะสมภารเก่านะนี่เนาะวันหนึ่งผมนั่งโดยนึกถึงดวงแก้วถ้ารู้ตัวว่าฟุ้งผมก็จะดึงใจมาไว้ที่กลางท้องเออท่านสมภารนี่ฉลาดนะทำเป็นนี่แหละจ้ะผมนั่งไปเรื่อยๆใจมันก็โล่งว่างจู่ๆก็นิ่งไปเลยครับดีมากจ้าดีมากเลยทำถูกต้องแล้วแล้วก็มีอาการวูบเหมือนคนกำลังจะหลับแล้วก็เห็นแสงสว่างส่องมาตรงหน้าทุยจ้าพอดูความสว่างไปเรื่อยๆก็เห็นดวงแก้วใสๆอยู่ตรงกลางท้องครับสาธุจ้าโอ้นี่สนุพานทำเป็นนะนี่ทำข้ามชาติไปเลยเนี่ยแต่ผมยังคงมองแสงที่ส่องอยู่ข้างหน้าอ้าวแล้วกันแล้วแสงนั้นก็ค่อยๆก่อตัวเป็นรูปร่างขององค์พระสาธุโอ้มีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเนาะเห็นทั้งพระเห็นทั้งดวงแก้วเนาะสว่างขึ้นเรื่อยๆผมแปลกใจมากเลยแล้วหัวใจมันเต้นตุบตับตุบตับเลยแต่ก็พยายามไม่คิดอะไรคิดแต่ว่าเราจะนิ่งให้นานๆให้นานที่สุดถูกต้องอย่าดีมากเลยที่ท่านสมภารทำเป็นแล้วนะท่านเนี่ยแล้วผมก็นึกให้องค์พระมาอยู่ในกลางท้องได้ครับสาธุจ้ะสักพักหนึ่งภาพท่านก็ชัดขึ้นครับแล้วก็มีประกายแสงออกมาจากองค์พระปูดปูดออกมาเป็นระลอกเป็นระลอกเป็นชุดๆเหมือนคลื่นน้ำพอระลอกคลื่นกระทบถูกตัวจะรู้สึกสดชื่นนี่จ้ะคือถ้าคณะไม่มีประสบการณ์อย่างนี้นะจะจินตนาการไม่ออกที่ท่านแบบปืดปืดเป็นยังไงนี่นะนี่นะจ๊ะแล้วก็เย็นสบายไปทุกครูขุมขนเลยครับนี่เอาแล้วนี่นะระเบียงสามหนาวแล้วนี่สั่นแล้วสั่นแล้วแล้วพ่อครับผมเห็นองค์พระแบบนี้แค่สองครั้งมาช่วงนี้ผมเห็นแต่ดวงแก้วครับโอ้ดวงแก้วของผมใหญ่เท่าลูกมะนาวมีข้างในใสเหมือนแก้วตรงขอบนอกเป็นแสงสว่างโอ้วันนี้ท่านชัดเจนนะท่านบอกมาชัดเจนเดียวแล้วตรงกลางดวงจะปล่อยประกายแสงออกมาเป็นระลอกคลื่นเหมือนกับตอนที่เห็นองค์พระเลยครับสาธุเจ้าโอ้ท่านสมภารอย่าให้หายนี่เนาะ

เราคงเริ่มมองเห็นสัญญาณในการกอบกู้พระพุทธศาสนากลับมาเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาลหรืออย่างน้อยเหมือนยุคโบราณกาลที่ผ่านมาได้แล้วเห็นไหมจ๊ะว่ากุลบุตรให้โอกาสตัวเองมาบวชแล้วก็ตั้งใจฝึกตนตนิวเป็นตบะเป็นพระแท้เห็นไหมจ๊ะได้มาเป็นสมณธรรมแล้วก็มีประสบการณ์ภายในซึ่งเราได้ยินซ้ำกันอยู่เรื่อยๆนี่นะจ๊ะทั้งๆที่อยู่กันคนละทิศคนละทางนะคนละศูนย์อะไรต่างๆเหล่านี้ตัวใครก็ตัวท่านต่างก็มีประสบการณ์ภายในที่ดีๆอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็แปลว่ามนุษย์ทุกคนในโลกถ้าทำอย่างท่านก็เห็นอย่างท่านแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นนี่นะจ๊ะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วๆไปยกไว้แต่คนที่ไม่ได้ทำหรือคนบ้าหรือคนที่ตายแล้วนี่เนาะใช้บัตรจ๊ะถ้าได้ทำก็ทำไม่ได้เพราะเท่านั้นเองจ้ะนี่ไปจ้ะนี่ก็เป็นพยานยืนยันอีกท่านหนึ่งเอาเถอะถึงแม้ว่ายังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าแต่ก็ได้เดินอยู่ในเส้นทางของท่านอย่างนี้นะจ๊ะแล้วจากนั้นก็ได้ชำเลืองดูเส้นทางของพระอริยเจ้าเป็นอย่างไรนี่ไงบวชแล้วอย่างน้อยก็ต้องอย่างนี้นี่นะเอาเวลาเนี่ยมานั่งหลับตาอย่างนี้นะจ๊ะถ้าบวชแล้วนี่นะอย่างน้อยต้องให้ได้อย่างนี้แล้วได้ฟังท่านต่อนะจ๊ะหลังจากที่ท่านเห็นดวงแก้วเห็นองค์พระสว่างภายในแล้วทำให้ผมรู้สึกเบิกบานอยากยิ้มเหมือนคนที่เก็บความดีใจเอาไว้ไม่อยู่เห็นไหมจ๊ะในคำใสๆคำใสๆนี่ไงอยากยิ้มผมรู้สึกมีความสุขมากๆเลยครับความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิเป็นความสุขจริงที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งรอบกายเราแค่พึ่งใจตัวเราเองก็มีความสุขที่สุดได้แล้วครับสาธุอาจารย์ที่ท่านยืนยันนี่พระเจ้าท่านสมพรวสันฐานวิปโรท่านยืนยันเอ๊ะท่านวาดรูปสวยซะด้วยนี่โอ้สุดยอดเลยคงกลับตลปัดเมื่อเวลาถ่ายมาเนี่ยนะพระสังฆติของท่านอยู่อีกข้างนี่จ้า

เศร้าโอ้นี่ก็น่ารักไปอีกแบบเนาะอ๋อก็ถามนี่โอ้เห็นท่านนั่งพิสโพซิชันท่านที่มั่นคงนี่ก็เป็นสัญญาณว่าพระศาสนาจะต้องมั่นคงนี่จ้านี่บวชมาแล้วต้องแบบนี้เลยนะจ๊ะอย่างน้อยต้องอย่างนี้นี่เนาะเอาเวลามาทำอย่างนี้นะจ๊ะโอ้ยจะสุขดีที่หนึ่งเลยนี่นะแล้วพ่อครับตอนออแรกจะเขียนใบสมัครบวชต้องตอบคำถามหลายข้อคำถามข้อสุดท้ายถามว่าเป้าหมายในชีวิตคืออะไรเนี่ยตอนนั้นผมตอบได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าไม่รู้อ๋อนี่ท่านเปิดเผยเนาะอ๋อนักบุตรสารนี่ใสๆดีเนาะไม่รู้หลวงพ่อครับแต่วันนี้ผมรู้แล้วนะครับโอ้นี่เนาะถ้าผมเจอคำถามนี้อีกผมจะตอบว่าผมเกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีสาธุและตอบแทนผู้มีพระคุณครับสาธุโอ้นี่สุดยอดเลยผมต้องกราบขอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ทำให้ผมรู้จักเป้าหมายชีวิตหลวงพ่อครับเวลาผมดูรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันผมเนี่ยจะรู้สึกอยากนั่งสมาธิได้เก่งๆเอาเลยลูกนั่งเลยนี่เนาะเอาทำตรงนี้ให้คล่องนะให้ชำนาญเพราะผมอยากระลึกชาติได้โอ้นี่สุดยอดเลยนี่ท่านเปิดเผยความในใจสุดๆเลยเนอะคือถ้าไม่อยากจะให้ชีวิตของท่านเป็นความลับสำหรับตัวท่านนี่นะว่าเออก่อนเรามาเกิดนี่เรามาจากไหนนะเออเราอยากตรงนี้ระลึกชาติได้จังเลยเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ระลึกชาติได้เนาะสอนวิชา3วิชาก็มีไม่มากวิชา3นี่เนาะอะไรระลึกชาติได้ก็เป็น1ใน3นี่เนาะแล้วผมก็เป็นพระอีกรูปหนึ่งที่ปลื้มหลวงพ่อเอามากมากนี่กองเชียร์เนาะรอยยิ้มหลวงพ่อมีความเป็นกันเองสูงนี่เนาะแล้วทำให้มีความสุขครับหลวงพ่อครับตอนนี้ผมเริ่มลังเลแล้วครับคือว่าตอนแรกผมกะจะบวชจนจบโครงการจะอยู่รับกฐินแล้วก็เดินทุดงธรรมชัยแต่พอรู้เป้าหมายชีวิตแล้วเนี่ยผมก็เริ่มถามโยมแม่ว่าโยมแม่ดูแลตัวเองได้ไหมถ้าพระคิดจะบวชต่อสาธุโอ้โหสุดยอดเลยเนาะท่านเป็นลูกกตัญญูด้วยแล้วก็มีบารมีด้วยนี่จ้ะโยมแม่ท่านตอบว่าอย่าห่วงนี่นะอย่าห่ออย่าห่วงไม่ต้องห่วงทั้งแม่เลยถ้ามีบุญก็บวชให้นานๆดีแล้วสาธุนี่ก็สุดยอดเลยเนาะสุดยอดโยมแม่เลยผมยังคิดว่าถ้ามีโอกาสมีจะให้โอกาสนะผมจะอยู่ช่วยหลวงพ่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโดยจะบวชไปนานๆสาธุจ้ะแบบวันต่อวันสาธุชาติต่อชาติครับสาธุโอสุดยอดเลยท่านสมภารประสานฐานะวิปโรเพลงที่เหมาะกับท่านสมภารคือผ้าชุดสุดท้ายนี่นะ

การศึกษาคือรากฐานของการสืบทอดพระพุทธศาสนาและตำราคือประทีปสองทางให้เหล่ากอแห่งสมณะขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปัญญาด้วยการถวายหนังสือบาลีและหนังสือนักธรรมแด่พระภิกษุและสามเณรเพื่อสืบต่อแสงแห่งธรรมให้คงอยู่สืบไปในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายหรือร่วมพิธีออนไลน์ไปพร้อมๆกันทางช่อง gbnus.com มาร่วมเป็นผู้ให้และสืบทอดพระธรรมไปด้วยกันนะคะ

วายปัจจัย4และข้าวสารเป็นสังฆทานสำหรับท่านทานาปดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรนวรัตน์ไตรทิพย์พาณิชย์และกัลยาณมิตรยงยุทธไตรทิพย์พาณิชย์หันธรรมยังพุทธะ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: จตุปัจจยาทีนี้
0: จตุปัจจยาทีนี
1: ้สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: จตุปัจจยาทีนี้
0: จตุปัจจยาทีนี
1: ้สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีขารตัง
0: ทีขารตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ สาธุสำหรับท่านฐานบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรเหมการบูรณกานนท์และกัลยาณมิตรนารีพัฒน์บูรณกานนท์ขอเรียนเชิญครับ
3: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
3: ตันดูลานิ
0: ตันดูลานิ
3: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
3: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
3: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
3: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
3: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
3: อิมานิ
0: อิมานิ
3: ตันดูลานิ
0: ตันดูลานิ
3: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
3: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
3: อัมหากัง
0: อัมหากัง
3: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
3: หิตายะ
0: หิตายะ
3: สุขายะ
0: สุขายะ
3: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
4: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
4: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
4: จงรับ
0: จงรับ
4: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
4: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์ได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

เจริญพรท่านธนบดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทยธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเมนูสวรรค์เป็นสังฆทานในวันนี้สักครู่หนึ่งนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิธิกันดสูตรว่าอาสาธารณะมันเยสังอโจระอรโนนิธิกยิอราธเทโรปุญญานิโยนิธิอนุขามิโกคุมทรัพย์ทั่วไปมีอันตรายเพราะอาจถูกพระราชายึดไปบ้างถูกโจรพ้นบ้างถูกน้ำพัดไปบ้างทายาทผู้ไม่เป็นที่รักขโมยไปใช้บ้างแต่คุมทรัพย์คือบุญปลอดภัยจากอันตรายต่างๆเหล่านั้นคุมทรัพย์คือบุญเป็นของติดตามตนไปทุกผลทุกแห่งเป็นของเฉพาะตัวโดยรักไปไม่ได้หลวงพ่อธรรมชโยเคยให้อวาดไปว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วก็เป็นของเราสมบัติก็จะมาเกิดขึ้นเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีมนุษย์เป็นที่สร้างบารมีเทวโลกคือที่เสวยผลบุญถ้าไม่ทำก็ไม่ได้เงินตราสกุลใดๆก็เอาไปใช้ในเทวโลกไม่ได้มีแต่เงินสกุลบุญแปรเปลี่ยนเป็นทิพย์สมบัติทำด้วยอะไรก็ได้อย่างนั้นเราจึงจำเป็นต้องสั่งสมบุญทุกบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่อย่าทิ้งการสร้างบุญอย่าคิดว่าบุญเยอะแล้วถ้าบุญพอแล้วก็ไปนิพพานแล้วเราใช้บุญทุกอนุวินาทีให้ตั้งใจอย่าวิตกกังวลต้องทำด้วยตนเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นด้วยท่านธานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ชื่อว่าดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านธานะ

0: ดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารเมนูสวรรค์ในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำผู้คนพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำไว้ดีแล้วในวันนี้ขออำนาจทานบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเตชะปลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิปาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานะบดีทั้งหลายจงพิเปจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่ามาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานอยู่ในร่มเงาอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสาบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอให้สำเร็จที่ผลดังกำหนดที่มุ่งหมายปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้แล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปนะยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุ

0: ธุเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาสาธุการกับท่านฐานบดีท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ก็จะได้ขอตัวไปบำเพ็ญสมณกิจขอนิมนต์ครับ
2: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปทั่วโลกเลยค่ะ
3: สาธุ
2: ค่ะ
3: แล้วก็เรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสั่งสมบุญในพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ติดตามรับชมนะคะทาง GBN by DMC ได้ที่

0: เว็บไซต์ gbnus.com ค่ะที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะโดยที่ไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์คุณผู้ชมก็สามารถเลือกรับชมได้ตามความต้องการกดไอคอนต่างๆที่ปรากฏที่หน้าเว็บไซต์นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Zoom หรือว่า Facebook นะคะระบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์หรือว่าสามารถแคปเจอร์ภาพที่ปรากฏที่หน้าจอแบบนี้ส่งไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ
1: ค่ะและหากบางท่านมีคำถามนะคะเกี่ยวกับการร่วมบุญนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916หรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์กันได้นะคะจะได้ไม่ตกบุญแม้ว่าเราจะไม่ได้มาวัดนะคะก็สามารถสั่งสมบุญออนไลน์ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยค่ะเลขที่บัญชี152-1-20208-7ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือทาง donate.dkismen.org ระบบนี้ก็สะดวกมากๆเลยนะคะเป็นระบบอัตโนมัติจะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญแล้วก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญนะคะเพียงแค่ทุกท่านมีโทรศัพท์มือถือก็สามารถสั่งสมบุญได้นะคะทาง LINE Official ค่ะ ID LINE ก็คือ @ดัมมกายา

0: ก็หมดเวลาของการถ่ายทอดสดในพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานแล้วนะคะ
1: ค
0: ุณสายใจวลีดิฉันสุชดาริยะอินพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยอำเภอคลองหลวงและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคลองหลวงร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมรวมใจประสบนิกรชาวคลองหลวงประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณอาคารปลูกศรัทธา2

0: วัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้แทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและได้รับเกียรติจากนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงเป็นประธานฝ่ายคารวาสถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้แทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้แสดงธรรมพร้อมทั้งได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้สงบนิ่งก่อนที่ประสงค์นิกรชาวคลองหลวงจะได้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยอำเภอคลองหลวงและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคลองหลวงร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายโดยมีข้าราชการคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคลองหลวงอุบาสกอุบาสิกาคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีซึ่งการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์มีจำนวน7แบบประกอบด้วยดอกดารารัตดอกชบาทิพย์ดอกกล้วยไม้ดอกกุหลาบดอกชบาหนูดอกพุตานและดอกลิลลี่ในการนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มาเยี่ยมชมและพูดคุยกับผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ
1: วันนี้ก็ได้รวมใจพี่น้องชาวอำเภอคลองหลวงนะคะในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์นะคะในส่วนของภูมิภาคนะคะก็สำหรับอำเภอคลองหลวงนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันประดิษฐ์เป็นครั้งแรกนะคะโดยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะคะเข้ามาจำนวนประมาณ150คนนะคะรวมถึงคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายด้วยนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็เราตั้งใจนะคะที่จะประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เนี่ยให้ได้ประมาณ 50,000 ดอกนะคะเพื่อที่เราจะได้เตรียมไว้ใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในเดือนธันวาคมในปีนี้นะคะซึ่งก็คาดว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหลวงเนี่ยจะมาร่วมพิธีที่จะจัดขึ้นที่วัดพระธรรมกายแห่งนี้นะคะเป็นจำนวนมากค่ะปลาบปลื้มใจนะคะที่พวกเราทุกคนประสบนิกรของพระองค์ท่านนะคะจะได้แสดงความกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะโดยสมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านได้ทรงงานเพื่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตลอดพระชนชีพของพระองค์นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่พวกเราทุกคนจะได้หลอมรวมใจในการที่จะแสดงความรักเทิดทูนและแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่านค่ะก็ทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะแม่พี่น้องประชาชนนะคะก็มีความปลาบปลื้มใจปิติใจในกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างมากค่ะ
0: วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบุพเพตัพพลีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะโดยภายในงานกัลยาณมิตรทาเคชิสุมิดะได้จุดเทียนธูปบูชาพระพุทธและบูชาพระธรรมส่วนกัลยาณมิตรชดารัตคาโต้และกัลยาณมิตรปรียนาเจนไรจุดธูปหน้ารูปผู้วายชนก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลทั้งยังได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาแสงชัยคุณัทโรท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้เล่าปกิณกธรรมแก่สาธุชนได้เห็นถึงความสำคัญในการสั่งสมบุญร่วมกันในวันพระพร้อมทั้งได้น้อมบุญนี้อุทิศให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติของเราที่ท่านได้ละจากโลกนี้ไปแล้วดังนั้นการมาทำบุญในครั้งนี้จึงเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูระลึกถึงความดีของบุพการี

ตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายผู้มีพระคุณและยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปและถวายดอกไม้บูชาธรรมพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเป็นกตัญญูบูชาธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาแสงชัยคุณัทธโรท่านประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมซึ่งบรรยากาศงานบุญเป็นไปอย่างอบอุ่นและทุกท่านก็ต่างมีความสุขที่ได้มาสั่งสมบุญสร้างกุศลให้กับตนเองและหมู่ญาติในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forvitalworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv สามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยผู้ใต้พิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 40,000 กว่าวัดและคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่ 22 วันคุ้มครองโลกวันพุธที่ 22 เมษายนพุทธศักราช 2569

0: มาจากขอนแก่นครับ165คัน
1: จังหวัดสระแก้วจังหวัดสุราษฎร์
2: จันทบุรี
1: จังหวัดฉะเชิงเทรา
3: ทุกเส้นทางสัญจรบนถนนทุกสายที่มุ่งตรงสู่วัดพระธรรมกายคือสายทาง

0: ทุกเส้นทางสัญจรบนถนนทุกสายที่มุ่งตรงสู่วัดพระธรรมกายคือสายทางแห่งบุญมหัศจรรย์ที่หนุนนำพุทธบริษัท4ทั่วสารทิศจากทั้งภายในและต่างประเทศให้หลั่งไหลสู่การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในพิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยคือปรากฏการณ์การรวมพลังศรัทธาครั้งยิ่งใหญ่เพื่อความเจริญมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
1: เดินไปใจใสเป็นแก้วองค์พระใสแจ๋วสุดขึ้นทันใจกัน

0: ระแสบุญอันอุดมเปี่ยมไปด้วยสรรพสิริแห่งมหามงคลแผ่ขยายปกคลุมพื้นที่สภาธรรมกายสากลในวันคุ้มครองโลกวันที่พุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศจะได้กลั่นกายวาจาใจให้ใสสว่างกลั่นโลกนี้ให้เป็นโลกแก้วน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันที่ใสสว่างนี้พุทธบริษัทยังได้พร้อมใจแสดงออกถึงความรักความห่วงใยที่มีต่อคุณครูผู้หยัดสู้ยังดินแดนด้ามขวานทองของไทยโดยครั้งนี้มีคุณครูตัวแทนจาก4จังหวัดคือสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสได้ขึ้นรับกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยส่งมอบเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้หยัดสู้ทำหน้าที่เป็นครูผู้ให้แสงสว่างอย่างเข้มแข็งสืบไปพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนี่คือสัญญาณแห่งความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏณท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ที่จัดขึ้นในภาคบ่ายนับเป็นการสัมมนาคณะสงฆ์ครั้งสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมเป้าหมายดุจเดียวกันที่จะทำรงพระสัทธรรมให้รุ่งเรืองสืบไป
1: พระสงฆ์นั้นมี3สถานะสถานะที่1ก็คือความเป็นพลเมืองไทยสถานะที่2ก็คือสถานะความเป็นพระภิกษุสงฆ์ชาวไทยสถานะที่3เป็นผู้แทนแห่งพระรัตนตรัยทำดีมันดีเลยนะครับแต่ถ้าทำเสียก็เสียเลยนะครับแล้วไม่ได้เสียเฉพาะคนใดคนหนึ่งชาวบ้านสังคมคาดหวังอยากให้พระสงฆ์แตกฉานในพระธรรมวินัยและรักษากิจของตนอย่างเคร่งครัด
0: วันคุ้มครองโลกคือวันแห่งบุญอันอุดมที่บังเกิดได้ยากยิ่งซึ่งได้รับความเมตตาอย่างสูงจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพร้อมคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้พุทธบริษัทผู้รักในการสั่งสมมหากุศลได้ตักตวงบุญใหญ่ดังมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำไฟย่อมไม่อิ่มด้วยเชื้อฉันใดทานบดีย่อมไม่อิ่มด้วยการให้ทานฉันนั้น

ัติศาสตร์หน้าสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ถูกจารึกอีกครั้งเมื่อคลื่นมหาชนเรือนแสนพร้อมใจก้าวสู่พื้นที่ลานธรรมปีติใจที่ได้มาอยู่ใต้แสงแห่งตะวันธรรมด้วยมีเป้าหมายดุจเดียวกันในการจันโลมพระพุทธศาสนาถวายเป็นกตัญญูบูชาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโย

พลังศรัทธาปรากฏงดงามณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์เมื่อกองพลร่มมหาเศรษฐีคือผู้มีบุญที่มีดวงใจใสสว่างได้สร้างปรากฏการณ์นำความสำเร็จมาสู่พิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยพร้อมรวมดวงใจเพื่อทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

พิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยดำเนินอย่างศักดิ์สิทธิ์โดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารราชบัณฑิตเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดทั่วไทยและพระสังฆนายกจากต่างประเทศเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในการนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงเมตตาเป็นองค์ประธานนำสวดเจริญพระพุทธมนต์รำลึกถึงพุทธคุณอันไม่มีประมาณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พุทธบริษัทจะได้หยุดใจเข้าสู่การเจริญสมาธิภาวนาแผ่ขยายสายทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์คุ้มครองโลกเชื่อมใจชาวโลกสู่คำสอนทางพระพุทธศาสนา

ในห้วงเวลาแห่งมหาปิติท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอัญเชิญเทวดากล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

และในการอันเป็นมงคลหลวงพ่อทัตตชีโวผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมผู้แทนคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะพระมหาเถรานุเถระจากนั้นคณะประธานบุญพิธีพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พร้อมใจน้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมอันประณีตถวายแด่คณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดที่เดินทางมาจากทุกสารทิศมหาสังฆทานที่ได้ร่วมกันถวายในคราวนี้เปรียบได้ดังอัสสิสถานคือมหาทานอันยิ่งใหญ่ที่ถวายแล้วแด่หมู่สงฆ์ผู้เป็นดังพุทธชิโนรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมหคตกุศลเป็นบุญมหาศาลที่ไม่อาจจะคำนวณนับประมาณคือบุญอัศจรรย์ที่จะคุ้มครองใจตนและคุ้มครองโลกให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ทั้งปวง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมีบางท่านมาสารภาพว่าไม่รู้เป็นอะไรพอหลับตาปุ๊บก็เครียดปั๊บจึงปรับการวางใจให้เบาสบายขึ้นแต่แล้วจากเครียด

0: กลับกลายมาเป็นเคลิ้มแทนแล้วก็หลับไปในที่สุดเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ในเรื่องเครียดกับเรื่องเคลิ้มนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาอธิบายถึงสาเหตุและวิธีแก้ไขเอาไว้แล้วซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ความเครียดเกิดขึ้นเพราะความทยานอยากเราอยากได้เร็วๆเห็นเร็วๆเป็นเร็วๆเราจึงวางใจแรงเกินไปจึงทำให้เกิดความเครียดความเคลิ้มเกิดจากการไม่มีสติปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปคิดในเรื่องราวต่างๆมันก็หย่อนไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราปรับไม่ตึงไปไม่หย่อนไปไม่เครียดแล้วก็ไม่เคลิ้มใจก็จะเป็นกลางๆถูกวัตถุประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านให้วางใจเป็นกลางๆไม่ตึงแล้วก็ไม่หย่อนพอไม่ตึงไม่หย่อนใจที่เป็นกลางนั้นเป็นใจที่ปลอดโปร่งว่างเปล่าสบายใจสบายเท่านั้นจึงจะถึงพระธรรมกายได้

คุณผู้ชมคะเราได้ข้อสรุปจากคุณครูไม่ใหญ่ไปแล้วนะคะว่าตึงไปก็เครียดหย่อนไปก็เคลิ้มและถ้าอยากให้ใจสบายก็ต้องคลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของเมื่อคลายความผูกพันใจก็จะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อใจมาอยู่ก็จะนำไปสู่ใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ได้โดยอัตโนมัติเลยทีเดียวค่ะดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้ผ่องใสให้หยุดนิ่งอย่างถูกหลักวิชาใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จเมื่อใจอยู่ฐานที่7ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายๆจนกระทั่งได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้เราทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายใกล้ๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแค่ขนตาชนกันนะจ๊ะหลับตาปริ้มปริ้มพอสบายสบายไม่ถึงก็ปิดสนิทนักนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่ง

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราเกิดตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้นะจ๊ะเกิดดับหลับตื่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมาตัดทิ้งทุกอย่างเพราะเห็นภัยในวัฏสงสารภัยจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามกามภพรูปภพอรูปภพว่ามันมีความทุกข์เกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้ดังใจบ่อยๆโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบันอะไรอวรกันบ่อยๆซ้ำๆซักๆแต่ดำเนินชีวิตผิดพลาดก็ไปอบายภูมิบ่อยๆถ้าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็ไปสู่สุคติภพบ่อยๆแต่ก็ยังไม่ยั่งยืนจะเวียนตายเวียนเกิดกันไปอย่างนี้ท่านก็เบื่อหน่ายชีวิต

ผูกพันในทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตท่านก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งตามใจหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวลั้งเลยที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะโดยธรรมชาติของใจเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วมันจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนิ่งแล้วก็หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายหยุดนิ่งอย่างดีอย่างนี้แหละคือปล่อยวางหมดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวลั้งนิ่งจนกระทั่งนิ่งในนิ่งนิ่งนั่นใจก็นุ่มนวลก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในเราก็จะเห็นดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสใสอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่าเทียมกันจะปรากฏเกิดขึ้นที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นดวงใสใสกลมรอบตัวใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนั่นคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นแล้วก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันน่ะมันจะสว่างเจิดจ้าไม่แสบตาใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็นดวงนี้ประเดี๋ยวคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุญสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานและเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าจะปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติไปเถอะที่มีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและนอกคัมภีร์นั่นแหละกรรมฐาน40หรือนอกนี้จากนี้นะกสิณ10อสุภะ10อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ดวงใสติดที่กลางกายนี้ไปนิพพานไม่ถูกเพราะด้านดวงปฐมมรรคนี่เนี่ยสำคัญมากทีเดียวจะเกิดขึ้นตรงนี้ที่เดียวที่ฐานที่จัดตรงนี้และเมื่อเราเบื่อหน่ายในความทุกข์ทรมานชีวิตคลายความกำหนัดความผูกพันนิพพิทาวิลาคะวิมุตติก็คลายก็หลุดจิตก็บริสุทธิ์สงบนิ่งก็เห็น

ฐมมรรคมรรคจะเกิดขึ้นคือเห็นหนทางเบื้องต้นละไปสู่นิพพานซึ่งจะเกิดจากใจหยุดนิ่งกลางปฐมมรรคเนี่ยเป็นแนวดิ่งเป็นเส้นทางสายกลางดวงปฐมมรรคกลางของทุกสิ่งที่ผุดผ่านขึ้นมาตรงนี้เป็นแนวดิ่งจะขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทางอย่างเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมรวมประชุมอยู่ที่เดียวกันน่ะกายเหมือนตัวถังข้างนอกนั่นแหละส่วนเวทนาจิตธรรมมันอยู่ข้างในเป็นดวงซ้อนๆกันอยู่ภายในตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพกายธรรมโกฏภูกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและกายธรรมพระอรหันต์จะซ้อนๆกันอยู่ภายในเป็นชีวิตที่ซ้อนกันอยู่ภายในเธอมีจุดเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคนี่แหละจะก้าวเข้าไปให้เห็นเข้าถึงแล้วก็เห็นชัดใสแจ่มทีเดียวของกายในกายจะเห็นชีวิตภายในซ้อนกันไปตามลำดับเมื่อใจละหยุดนิ่งทละกายก็จะเชื่อมโยงด้วยดวงธรรมหกดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะเป็นดวงซ้อนๆกันอยู่ที่มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ต่างแต่ว่าไม่ทราบว่ามีอยู่ไม่ได้ไปปรุงแต่งเกิดขึ้นมามีอยู่เราแค่ไปเข้าถึงเท่านั้นโดยวิธีหยุดใจให้นิ่งๆเพราะสิ่งที่มีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดละเอียดกว่าอากาศบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ภายในถ้าเราทำใจให้ละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่มันก็จะดึงดูดเข้าหากันก็เข้าถึงได้เมื่อเข้าถึงก็จะเห็นชัดเรื่องราวของชีวิตภายในของเราและความรู้สึกนึกคิดของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่เดิมแล้วก็คิดว่ากายมนุษย์แบบนี้คือตัวเราคือของเราแต่พอเข้าถึงการละเอียดภายในความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปว่ากายมนุษย์แบบข้างนอกเหมือนบ้านบ้านเรือนที่เราอาศัยชั่วคราวมาหมดเวลาก็ผุพังไปสู่จุดสลายหมดกายมนุษย์ละเอียดนั่นต่างหากที่เป็นผู้อาศัยอยู่ข้างในเป็นชีวิตภายในแต่พอเข้าไปถึงกายทิพย์คือกายภายในในกายภายนอกและกายภายในในกายภายในความรู้สึกก็จะลึกซึ้งกว่าอีกประกายมนุษย์ละเอียดนั่นก็เป็นเปลือกของกายทิพย์หยาบที่ซ่อนอยู่ข้างในการปล่อยหลุดปล่อยพ้นปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นความเข้าใจแจ่มแจ้งทราบซึ้งเรื่องราวชีวิต

็มีมากขึ้นเป็นชั้นๆกันไปในกลางกายทิพย์ก็มีกายรูปพรหมนี่มีชีวิตภายในที่ซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นมีดวงปัญญาเพิ่มขึ้นจะเห็นเป็นชั้นๆอย่างนี้แล้วก็ถอดกายออกเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆเหมือนเราปอกหัวหอมกันทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นกันไปใจพอหยุดนิ่งมันก็จะล่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายตรัสรู้ธรรมของเราคือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูลักษณะของท่านจะสวยงามมากครอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่ว่ามีเกศเป็นดอกบัวตูมอยู่บนจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษบนพระเศียรที่มีเส้นประศกและเส้นผมขดเวียนไปทักษิณาวัดขนขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละเรียงรายอย่างเป็นระบบระเบียบเยื่อบนพระวรกายที่งดงามตั้งตรงในอริยบทสมาธิเยื่อบนแผ่นฌานใสๆมีรัศมีสว่างกายนี้คือกายตรัสรู้ธรรมของตัวเราพุทธภายในเป็นตัวพระรัตนตรัยที่เรียกว่าพุทธรัตนะรัตนะก็แปลว่าแก้วพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแจ่มแจ้งมีลักษณะเกศดอกบัวตูมเป็นกายตรัสรู้ธรรมเพราะมีธรรมจักขุคือมีดวงตาที่เห็นได้รอบทิศในเวลาเดียวกันทุกทิศทุกทางเห็นผ่านไปทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตก็เรียกว่าธรรมจักขุเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นก็เรียกว่าญาณทัศนะเมื่อรู้รอบก็เรียกว่าปัญญาจนกระทั่งแจ่มแจ้งเป็นวิชาจะมาพร้อมกับแสงสว่างจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นประชุมอยู่ในกายธรรมนี้ได้จ้ะตั้งแต่กายธรรมโคตรภูขึ้นไปนี่แหละจ้าที่เราจำลองถ่ายทอดออกมาเป็นพระพุทธรูปยุคแรกๆก็จะมีเกศดอกบัวตูมก็ยังมีผู้บรรลุธรรมอยู่ต่อมาเมื่อมีนักปฏิบัติก็ไม่มีผู้บรรลุธรรมไม่มีประสบการณ์ภายในก็จะเป็นนักคิดจินตนาการเอาเชื่อมโยงหลักธรรมก็มาแปลเปลี่ยนดอกบัวตูมเป็นเปลวเพลิงมึงเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสารพัดไปหมดก็แปรปรวนไปเพราะนั้นพุทธรัตนะที่ถอดแบบออกมาเป็นพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปหมายเอาตรงนี้นะจ๊ะมาธรรมกายในตัวนี้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมกายแต่ว่าเป็นกายธรรมอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่อยู่ภายในกายมหาบุรุษข้างนอกกายข้างนอกไม่มีเขตอวโตมกายเนื้อท่านแต่ก็มีลักษณะมหาบุรุษเหมือนกับกายธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลามีใครไปถามนั่นว่าท่านเป็นมนุษย์หรือท่านก็บอกไม่ใช่อะมนุษย์หรือไม่ใช่

วดาหรือไม่ใช่พรหมหรือไม่ใช่ท่านบอกท่านคือธรรมกายหมายเอาตรงนั้นเลยคือกายต่างๆท่านดับไปหมดแล้วเหลือแต่กายมนุษย์หยาบกับกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ซ่อนๆอยู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือกายธรรมที่อยู่ในองค์ท่านท่านคือธรรมกายเห็นธรรมก็เห็นท่านแหละเห็นดวงตั้งแต่ดวงใสๆเรื่อยมาก็จะเข้าถึงธรรมกายอย่างนี้แหละในตัวเมื่อท่านเข้าถึงอย่างนี้แล้วท่านทราบว่ามนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอย่างนี้ดังนั้นท่านก็สอนให้ทุกคนเข้าถึงตรงนี้แหละแบบเดียวกับท่านจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอสวะเช่นเดียวกับท่านตามกำลังบารมีของแต่ละบุคคลจะได้มีความสุขหลุดพ้นจากกิเลสอสวะอย่างน้อยก็เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระโสดาบันหรือเป็นโคตรภูบุคคลคือมีเชื้อสายธรรมกายแต่ว่ายังมีกิเลสหนักเบาตามลำดับไปลูกทุกคนจะต้องหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละเพื่อเราจะเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้โดยในเบื้องต้นแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆอย่างสบายๆนะจ๊ะเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสอย่างสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจ

นึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้

วาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรากฏหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญญังพลังอรหันตานัญจเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุ

พรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้ต้อนรับคณะอาคันตุกะและพุทธบริษัท4จากหลากหลายทวีปทั่วโลกในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมศาสนสถานศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานบุญและร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างพลังแห่งสันติสุขร่วมกันค่ะเมื่อเร็วๆนี้วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้มีโอกาสต้อนรับอาคันตุกะและสาธุชนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกทั้งจากมาเลเซียฝรั่งเศสเมียนมาและศรีลังกาที่เดินทางมาเยี่ยมชมศาสนสถานและศึกษาแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขภายในในโอกาสนี้คณะอาคันตุกะจากต่างชาติได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่และสัปปายะของวัดพระธรรมกายอาทิพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนับล้านองค์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมัครสมานสามัคคีของพุทธบริษัท4ทั่วโลกโบสถ์พระไตรปิฎกห้องนิทรรศการชั้น4อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์เพื่อรับชมประวัติและคุณธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีอย่างไม่มีข้อแม้และเงื่อนไขซึ่งสร้างความประทับใจในด้านสถาปัตยกรรมและความศักดิ์สิทธิ์แก่ชาวต่างชาติเป็นอย่างมากด้านตัวแทนชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายได้กล่าวด้วยความประทับใจว่าบรรยากาศที่วัดมีความสงบและสะอาดอย่างน่าอัศจรรย์ทำให้การทำสมาธิเป็นไปอย่างลึกซึ้งขณะที่ความตั้งใจที่จะนำแบบอย่างการทำงานที่เป็นระบบไปพัฒนางานพระพุทธศาสนาในประเทศของตนต่อไปซึ่งการมาเยือนของคณะชาวต่างชาติในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่พร้อมต้อนรับผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกอย่างแท้จริงค่ะคณะสงฆ์และเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในนครซิดนีย์ได้พร้อมใจการมาร่วมสั่งสมบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและอาคารปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างศาสนสถานเพื่อการเข้าถึงธรรมในต่างแดนค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรปพิชมนมั่นอินและกัลยาณมิตรบุญยังสวนทองเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน7รูปต่อมาสาธุชนก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระด้วยการน้อมนำภัตตาหารอันประณีตและดอกไม้ของหอมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นการสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกับสาธุชนทั่วโลกผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ค่ะส่วนภาคบ่ายคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและอาคารปฏิบัติธรรมโดยมีกัลยาณมิตรดวงจันทร์สุรินทราและกัลยาณมิตรเจมมี่โกวิทจินดาชัยเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีนำกล่าวคำถวายอาคารปฏิบัติธรรมโดยมีกัลยาณมิตรวีระดีชัยเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายทางด้านกัลยาณมิตรร่มธรรมจันทนันนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพ
พร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์และรับชมทบทวนบุญที่ผ่านมาทำให้ทุกท่านเกิดความปลื้มปิติและตอกย้ำคุณค่าของการสั่งสมบุญร่วมกันก่อนปิดท้ายด้วยการรับพรพระและถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเพื่อไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกัน

0: วาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามหลักวิชาธรรมกายเตรียมความพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่กัลยาณมิตรรุ่งชุลีลีดมาโดนและกัลยาณมิตรสมหมายเบลจะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนในภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความเบิกบานใจเพื่อนำปัจจัยไปใช้ในการบริหารจัดการและดูแลรักษาศาสนสถานให้มีความสัปปายะพร้อมสำหรับการเผยแผ่ธรรมะสู่ชาวท้องถิ่นนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายวิสาขประทีปก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันน้อมนำพัตตาหารอันประณีตและดอกไม้ของหอมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นการสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนร่วมกันกับผู้มีบุญทั่วโลกในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมเรื่องความสำคัญของวันวิสาขบูชาและทบทวนบุญ22เมษายนมหาสังฆทาน 40,000 วัดและความเป็นหนึ่งเดียวของพุทธบริษัท 4ซึ่งวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ไม่เพียงแต่เป็นที่พึ่งทางใจของชาวไทยในประเทศนิวซีแลนด์แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่สมาธิไปสู่ชาวท้องถิ่นผ่านกิจกรรมปฏิบัติธรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธที่ร่วมกันค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในดินแดนโอเชียเนียค่ะ
1: กุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาขายาและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐุมเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนปลายด้ามขวานไทย
0: ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv สามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

นี่คือก้าวสำคัญแห่งประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในทวีปยุโรปการรวมพลังศรัทธาสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่โลกตะวันตกด้วยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบนเส้นทางทองคำกว่า 9,525 กิโลเมตรหรือ 5,916 ไมล์พร้อมแล้วที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระประธานณโบสถ์วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจ

แห่งศรัทธาชาวยุโรปขอเชิญร่วมงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพิธีประดิษฐานพระประธานและพิธีทอดผ้าป่ากว่า30วัดทั่วทวีปยุโรปในวาระอันเป็นมงคลยิ่งบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ร่วมสมโภชพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งบุญไปด้วยกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้ง30ศูนย์ในทวีปยุโรป

0: เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: สังวรมหาราชชาดกชาดกว่าด้วยพระราชาผู้มีศีลาจารวัดที่ดีงามในกาลสมัยที่พุทธศาสนาเผยแผ่ทั่วชมพูทวีปเหล่าพุทธศาสนิกชนต่างล้วนฟังธรรมประพฤติศีลกันทั่วหน้าด้วยศรัทธาในพระธรรมและองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งนั้นได้มีกุลบุตรชาวพระนครสาวัตถีผู้หนึ่งเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาก็เกิดความเลื่อมใสจนตัดสินใจออกบวชเพื่อหวังตั้งใจดำเนินรอยตามองค์พระศาสดาชายหนุ่มนั้นเมื่อบรรพชาได้อุปสมบทแล้วก็บำเพ็ญอาจาริยวัตรและอุปัชฌายวัตรท่องพระปาติโมกข์ทั้งสองจนคล่องมีพรรษาครบ5เรียนกรรมฐานจึงลาอาจารย์และอุปัชฌาย์เข้าไปอยู่ในป่าด้วยหวังว่าความสงบในป่าใหญ่นั้นจะทำให้บรรลุธรรมได้เมื่อภิกษุหนุ่มนั้นไปถึงบ้านชายแดนตำบลหนึ่งพวกคนต่างเลื่อมใสในอิริยาบถพากันสร้างบรรณศาลาบำรุงอยู่ในป่าครั้นเข้าพรรษาอันปรารภแล้วก็ไม่สามารถให้คุณแม้เพียงโอภาสบังเกิดได้จึงเกิดความท้อแท้ใจ
1: ในบุคคลสี่เหล่าที่พระศาสดาทรงแสดงแล้วเราคงเป็นประเทศปลดปรมะเสียแน่แล้วแม้จะเรียนมากศึกษามากเท่าไหร่ก็ไม่อาจที่จะตรัสรู้ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะอยู่ป่าทำไมไปพระเชตวันคอยดูพระรูปพระโฉมของพระตถาคตเจ้าสดับธรรมเทศนาอันไพเราะยับยั้งอยู่เถอะ
0: ภิกษุหนุ่มตัดสินใจเช่นนั้นก็เดินทางออกจากป่ามุ่งหน้าไปเชตวันมหาวิหารเมื่อถึงแล้วก็ถูกอาจารย์และอุปัชฌาย์ทั้งภิกษุที่เคยรู้จักมักคุ้นรุมถามถึงเหตุที่บังคับให้มาก
1: ระผมท้อแท้ใจเหลือเกินครับแม้ว่าจะตั้งใจศึกษาพระธรรมเพียงไรก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได
2: ้เอาเถอะท่านอย่าเพิ่งหมดกำลังใจไปเลยไปเฝ้าพระองค์พระศาสดากับพวกเราเถิดท่านจะช่วยชี้ทางให้ท่านได
0: ้เหล่าภิกษุทั้งหลายนำตัวภิกษุหนุ่มนั้นไปสู่สำนักพระศาสดา
2: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้ทอดทิ้งความเพียรมาแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ได้โปรดชี้ทางให้เขาเถิด
0: ดูก่อนภิกษุเหตุไรจึงทอดทิ้งความเพียรเสียล่ะที่จริงผลอันเลิศในพระศาสนานี้ที่มีนามว่าอรหัตผลย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้เกียจคร้านผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วจึงจะชื่นชมอธิคมธรรมได้ก็แลในปานก่อนเธอก็เป็นคนมีความเพียรทนต่อโอวาทด้วยเหตุนั้นแหละแม้เป็นน้องสุดท้อง

0: แห่งโอรส100ของพระเจ้าพารณสีตั้งอยู่ในโอวาทของบัณฑิตทั้งหลายก็ถึงเสวตฉัตรได้แล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงนำอดีตนิทานมาดังต่อไปนี้ในอดีตการณเมืองพารณสีพระราชาผู้ปกครองเมืองทรงมีพระโอรสทั้งหมด100พระองค์แต่ในพระโอรสทั้งหมดนั้นมีพระโอรสสุดท้องสังวรกุมารพระองค์เดียวที่ทรงยึดเหนี่ยวผูกน้ำใจฝูงชนพูดถึงพระนครพาราณสีทั่วหน้าทั่วสังขาวัตถุนั้นๆได้พระองค์ทรงเป็นที่รักที่เจริญใจของคนทั้งปวงการต่อมาเมื่อพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงประชวรหนักพวกอำมาตย์ต่างวิตกกังวลในเรื่องของรัชทายาทครั้งนั้นได้จึงพากันกราบทูลถามพระราชา
1: ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเมื่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสวรรคตไปพวกข้าพระพุทธเจ้าจักถวายเสวตฉัตรให้แก่ใครพระเจ้าข้าพระโอรสของพระองค์ทั้งหมด100พระองค์พระองค์ไหนที่มหาราชเจ้าจะทรงแต่งตั้งให้ปกครองเมืองสืบไป
2: อันโอรสของเราทั้ง100พระองค์นั้นทุกคนก็ล้วนเป็นลูกของเราทั้งหมดทุกคนก็ล้วนเป็นเจ้าของเสวตฉัตรทั้งนั้นแต่ใน100คนนั้นมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่เป็นที่จับใจพวกท่านและเป็นที่รักใคร่ของประชาชนพวกท่านจงให้เสวตฉัตรแก่ผู้นั้นเถิด
0: ครั้นองค์มหาราชสวรรคตพวกอำมาตย์นั้นจัดการถวายพระเพลิงพระศพของพระองค์เสด็จประชุมกันในวันที่7สรรหาผู้ที่จะมาเป็นมหาราชองค์ต่อไป
1: ในพระโอรสทั้งหมด100พระองค์นั้นมีแต่เจ้าชายสังวรกุมารเท่านั้นที่เป็นที่รักของเหล่าพระไร้ฟ้าหรือแม้แต่เหล่าทหารอำมาตย์ผู้รับราชการในวังก็ร้วนรักใคร่นับถือพระองค์ยิ่งกว่าพระโอรสองค์ใด
0: การหารือในครั้งนั้นเหล่าอำมาตย์ต่างมีความเห็นตรงกันให้พระเจ้าสังวรมหาราชทรงครองราชสมบัติสืบไปโดยมีอำมาตย์บัณฑิตเป็นผู้รับใช้ข้างเคียงนับตั้งแต่นั้นพระเจ้าสังวรมหาราชก็ทรงปกครองบ้านเมืองโดยธรรมประชาชนไร้ฟ้าล้วนอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าเมื่อพระเจ้าสังวรมหาราชได้ครองพระนครสืบต่อจากพระราชบิดาทำให้เหล่าพระกุมารทั้ง99พระองค์นั้นต่างไม่พอใจเนื่องด้วยตามพระราชประเพณีพระโอรสองค์ใหญ่คนที่จะได้เป็นผู้ครองนครต่อจากพระราชาเท่านั้น
3: ท่านพี่ทั้งหลายดูเอาเถิดสังวรนั้นเป็นน้องคนสุดท้องแท้ๆกลับได้ครองนครต่อจากเสด็จพ่อเธอเป็นน้องสุดท้องยังไม่ควรถึงเสวตฉัตรของพระบิดาน
4: ั่นสิเหตุใดเราหมาดถึงไม่แต่งตั้งให้พระเจษฐาโกศลกุมารเล่าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจษฐาของพวกเราทั้งหมด
5: ใช่หรือถ้าว่าพวกเขาเห็นว่าพระเจษฐาของเรานั้นน่ะไม่คู่ควรน่ะก็ควรจะยกราชสมบัติเหล่านั้นให้กับเราซึ่งเราเป็นโอรสองค์ถัดมาหากพวกน้องเห็นตรงกันอย่างเนี้ยเราจะส่งสารไปยังสังวรกุมารให้ยกเสวตฉัตรนั้นคืนให้กับพวกเราถ้าไม่อย่างนั้นน่ะพวกเราทั้งหมด99คนก็จะขอทำสงครามรบเพื่อแย่งชิงราชสมบัติเหล่านั้นคืนด้วยตัวเอง
0: เหล่าพระกุมาร99พระองค์ร่วมกันส่งหนังสือถึงพระเจ้าสังวรมหาราชมีใจความให้ยกฉัตรแก่พวกเขาหากไม่อย่างนั้นแล้วทุกพระองค์จะพายกทัพมาล้อมพระนครไว้พระเจ้าสังวรเมื่อได้รับสารนั้นก็วิตกกังวลเรียกอำมาตย์บัณฑิตมาปรึกษาหารือหาทางแก้ไข
6: ท่านอำมาตย์เราจะทำอย่างไรดีล่ะเจ้าพี่ทั้งหมดไม่พอใจที่เราได้ครองนครแทนพระบิดาพวกพี่ก็จะยกทัพมาหากเราไม่ยอมสละราชสมบัติให้อันสมบัติเหล่านี้เราไม่ต้องการที่จะครอบครองแต่เพียงคนเดียวหรอกแต่บ้านเมืองจะมีผู้ปกครองทั้ง100พระองค์ได้อย่างไรกันเล่า
1: ทางแก้ไขนั้นก็พอมีอยู่พระเจ้าค่ะแต่หากพระองค์เองจะยอมทำหรือไม
6: ่ท่านบอกมาเถิดทางแก้ไขนั้นคืออะไรเรายอมทำหากสิ่งนั้นจะทำให้พวกพี่พอใจได้เราไม่อยากให้เกิดสงครามไม่อยากให้บ้านเมืองร้อนเป็นไฟ
1: ข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระนครไม่อาจมีผู้ปกครองทั้ง100พระองค์ได้แต่พระราชทรัพย์ส่วนอื่นก็ทรงแบ่งให้ได้ไม่ใช่หรือพระเจ้าค่ะ
6: ใช่สินะถ้าเช่นนั้นเราจะแบ่งพระราชทรัพย์ของพระบิดาออกเป็น99ส่วนส่งถวายแด่พระพี่ทั้งหมด99พระองค์ท่านช่วยส่งสารให้เจ้าพี่เราทั้งหมดด้วยนะว่าเราไม่ต้องการรบกับเจ้าพี่ขอเชิญเจ้าพี่ทั้งหลายรับส่วนพระราชทรัพย์

0: ทรัพย์ของพระราชบิดาของเจ้าพี่นี้เถิดครั้งนั้นเมื่อพระกุมารทั้ง99องค์ได้รับสารจากพระเจ้าสังวรมหาราชแล้วครั้งนั้นเจ้าพี่องค์ใหญ่พระนามว่าอุโบสถกุมารเมื่ออ่านพระราชสารแล้วก็ทรงคิดได้ตรัสเรียกพระเจ้าน้องที่เหลือหาหรือ
1: น้องเอ๋ยสังวรเจ้าน้องของพวกเราองค์นี้มิได้ตั้งตนแม้แต่จะตั้งตนเป็นศัตรูกลับส่งพระราชสมบัติของบิดาให้พวกเราส่งสารมาด้วยว่าไม่ขอสู้รบกับพวกเรา
2: แล้วพี่ๆเห็นว่าอย่างไรในเมื่อสังวรน้องของเราเขาก็ไม่คิดที่จะครองราชสมบัติแต่เพียงผู้เดียวเหมือนอย่างที่เราคิดกันไว้แต่แรก
3: พี่เองก็ไม่อยากทำสงครามกับผู้เป็นน้องของเราเช่นกัน
4: นั่นสินะสังวรเองก็เป็นที่รักใคร่ของเราประชาทั่วไปเราอมาตย์ยกให้เป็นมหาราชก็เหมาะสมดีแล้ว
1: ใช่แล้วละน้องเอ๋ยเสเวตฉัตรของพระบิดานั้นครั้นจะยกให้กับพระโอรสทุกพระองค์ก็คงเป็นไปไม่ได้สังวรน้องของพวกเรานั้นเหมาะสมแล้วที่จะได้ปกครองพระนครต่อจากเสด็จพ่อเจ้าน้องนี้เป็นผู้ปกครองโดยธรรมเมื่อได้ปกครองนครแล้วก็ก่อให้เกิดความสงบสุขทั่วหน้าเธอทั้งหลายพวกเราพากันไปพบเธอมอบราชทรัพย์แล้วพากันไปสู่ชนบทของพวกเราดังเดิมเถิด
2: น้องเห็นด้วยกับพระพี่ใหญ่น้องเองจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต้องการทรัพย์สมบัติแต่อย่างใดอันชนบทที่เสด็จพ่อประทานให้ปกครองก็สร้างความสุขให้กับน้องแล้ว
3: น้องเองก็เช่นกันอันสงครามหากเกิดกับพวกเราผู้เป็นพี่น้องกันแล้วบ้านเมืองก็คงจะหาความสงบสุขไม่ได
4: ้ถ้าอย่างนั้นน่ะพวกเราก็จงเร่งรีบเดินทางไปหาเจ้าน้องกันเถิดจะได้บอกกับสังวรว่าเราเองไม่ต้องการราชทรัพย์อันใด
0: ครั้งนั้นพระกุมารทั้งหมดนั้นก็ให้เปิดประตูเมืองมิได้ตั้งตนเป็นศัตรูพากันเข้าสู่พระนครทางด้านพระเจ้าสังวรมหาราชนั้นก็ตรัสสั่งให้พวกอมาตย์คุมสักการะเพื่อถวายพระกุมารเหล่านั้นเช่นกันมิทันที่เหล่ากุมารจะมาทูลไม่ขอรับราชทรัพย์ขบวนราชทรัพย์เหล่านั้นก็เดินทางมาถึงยังชนบทของเหล่ากุมารแล้วเหล่าพระกุมารทรงพระดำเนินมาด้วยบริวารเป็นอันมากขึ้นสู่พระราชวังแสดงอาการนอบน้อมแด่พระเจ้าสังวรมหาราชพากันประทับนั่งเหนืออาสนะต่ำพระเจ้าสังวรมหาราชเองเมื่อเห็นเจ้าพี่ทั้งหมดมาเยือนอย่างเป็นมิตรก็ทรงยินดีตอบรับการเสด็จมาอย่างยินดีเหล่าพระเชษฐาคงได้รับสารของน้องแล้วเห็นเป็นอย่างไรบ้างน้องเองไม่คิดที่จะครอบครองสมบัติเหล่านี้แต่เป็นผู้เดียวหรอกน้องยินดีที่จะแบ่งราชทรัพย์เหล่านั้นให้พวกพี่ทุกพระองค์พวกพี่อย่าได้อคติกับน้องเลยพระอุโบสถกุมารทอดพระเนตรเห็นสิริสมบัติของพระเจ้าสังวรมหาราชเมื่อประทับนั่งเหนือสีหาสนะภายใต้เสวตฉัตรพระยศใหญ่พระสิริโสภาคอันใหญ่ได้ปรากฏแล้วก็ทรงยินดีที่เหล่าอมาตย์ได้เลือกพระโอรสที่มาครองราชถูกพระองค์
1: ข้าแต่มหาราชอันที่จริงนั้นพระราชบิดาของพวกเราทรงทราบความที่สังวรกุมารจะได้เป็นพระราชาอยู่แล้วก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตได้ประทานชนบทอื่นๆแก่พวกพี่แล้วซึ่งพระองค์มิได้ประทานชนบทนั้นแก่ท่านเลยข้าแต่มหาราชท่านเป็นผู้ที่เหมาะสมแล้วที่จะได้ครองพระนครเสด็จพ่อก็เห็นว่ามีแต่ท่านนี่แหละที่จะทรงครองพระนครสืบต่อจากพระองค์ได้แม้แต่เหล่าอมมาตขุนนางหรือไพร่ฟ้าประชาชนเองก็ตามเขาเหล่านี้ต่างเทิดทูนท่านให้เป็นพระราชาข้าแต่พระเจ้าสังวรราชด้วยพระศรีราจารวัตรข้อไหนพระองค์จึงสถิตอยู่เหนือพระเชษฐภาดาเหนือพระเชษฐภาดาผู้ทรงร่วมกำเนิดได้ด้วยพระศรีราจารวัตรข้อไหนหมู่พระญาติที่ประชุมกันแล้วจึงไม่ย่ำยีพระองค์ได
5: ้ข้าแต่พระราชบุตรหม่อมฉันไม่ได้ริษยาสมณะทั้งหลายผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวงหม่อมฉันนอบน้อมท่านเหล่านั้นโดยเคารพไหว้เท้าของท่านผู้คงที่สมณะเหล่านั้นยินดีแล้วในคุณธรรมของท่านผู้แสวงหาคุณย่อมพร่ำสอนหม่อมฉันผู้ประกอบในคุณธรรมผู้พอใจฟังไม่มีความริษยาหม่อมฉันได้ฟังคำของสมณะผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวงเหล่านั้นแล้วไม่ได้ดูหมิ่นสักหน่อยนึงเลยใจของหม่อมฉันยินดีแล้วในธรรมกองพลช้างกองพลม้า

0: กองพลรถและกองพลเดินเท้าหม่อมฉันไม่ตัดเบี้ยเลี้ยงและบำเหน็จบำนาญของจาตุรงคเสนาเหล่านั้นให้ลดน้อยลงอำมาตย์ผู้ใหญ่และข้าราชการผู้มีปรีชาของหม่อมฉันมีอยู่ช่วยกันบำรุงพระนครพาราณสีให้มีเนื้อมากมีน้ำดีอันหนึ่งพวกพ่อค้าผู้มั่งคั่งมาแล้วจากรัฐต่างๆหม่อมฉันช่วยจัดอารักขาให้พ่อค้าเหล่านั้นขอได้โปรดทราบอย่างนี้เถิดเจ้าพี่อุโบสถ
1: ข้าแต่พระเจ้าสังวรราชด้วยพระองค์ทรงครอบครองราชสมบัติแห่งหมู่พระญาติโดยธรรมพระองค์เป็นผู้มีพระปีชาด้วยเป็นบัณฑิตด้วยทั้งทรงเกื้อกูลพระประยุรญาติด้วยศัตรูทั้งหลายย่อมไม่เบียดเบียนพระองค์ผู้แวดล้อมไปด้วยพระประยุรญาติมองมูลด้วยรัตนะต่างๆเหมือนจอมอสูรไม่เบียดเบียนพระอินทร
0: ์พระเจ้าสังวรมหาราชทรงประทานยศใหญ่แด่พระเจ้าพี่ทุกพระองค์หลังจากนั้นเหล่าพระกุมารทุกพระองค์ก็ไม่ทรงคิดอคติต่อพระเจ้าสังวรมหาราชอีกเลยทุกพระองค์ล้วนยอมรับจะเทิดทูนให้พระองค์ทรงครองราชโดยธรรมพระเจ้าพี่เหล่านั้นประทับอยู่ในสำนักของพระองค์ตลอดกึ่งเดือนก็ทูลลากลับชนบท
1: ข้าแต่มหาราชบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกหม่อมฉันจะขอลากลับไปที่ชนบทพวกหม่อมฉันจะขอระวังพวกโจรที่กำเริบขึ้นในชนบททั้งหลายเชิญพระองค์ทรงเสวยสุขในราชสมบัติเถิด
0: จากนั้นเหล่ากุมารทั้ง99พระองค์ก็เสด็จไปสู่ชนบทของตนพระเจ้าสังวรมหาราชทรงดำรงในโอวาทของอมาตย์บัณฑิตในที่สุดแห่งพระชนมายุได้ไปเพิ่มเทพนครให้เต็มดูก่อนภิกษุครั้งก่อนเธอทนต่อโอวาทเช่นนี้บัดนี้เหตุอะไรไม่กระทำความเพียรภิกษุนั้นดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลทรงประชุมชาดกสังวรกุมารผู้เป็นพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุนี้อุโบสถกุมารได้มาเป็นสารีบุตรเจ้าพี่ที่เหลือได้เป็นเถรานุเถระและบริษัทได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนอมาตย์บัณฑิตผู้ถวายโอวาทเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขอนอบน้อมในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจงบังเกิดมีแก่นักเรียนโรงเรียนฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะทำการบ้านกันทุกวันไหมเนี่ยใครมาสั่งสมบูรณ์เวียนพระทักษิณทุกวันบ้างในใครบูชาที่บ้านบ้างนะทุกคนอยากสักสมบูรณ์กันเนาะเรามีมหาธรรมกายเจดีเป็นเจดีที่สัญลักษณ์แห่งสันติภาพโลกเป็นส่วนรวมใจทุกดวงทุกชาติทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์ไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดเป็นที่รองรับนั่งสมาธิ1 ล้านคนใครได้สร้างองค์พระไหมองค์พระที่เราสร้างมานะจำนวน1 ล้านองค์เป็นสัญลักษณ์ของการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะทุกมุมโลกวันที่22 เมษายนที่ผ่านมาวันคุ้มครองโลกจะต้องคุ้มครองโดยธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโลกถึงจะเกิดสันติสุขวันที่22 เมษายนที่ผ่านมาก็เช่นกันเราได้รวมสงฆ์ทั้งแผ่นดินแสดงว่าสันติภาพโลกเกิดขึ้นแล้วเรายังจำกันได้ไหมวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ร่วมถวายมาสังฆทานจำนวน40,000 วัดทั่วไทยมาชมกันเลยเราจะได้ปลื้มไปทุกวันเนาะ

เมื่อเราทุ่มเทด้วยดวงใจทุกดวงเพื่อน้อมบูชาธรรมคุณครูแม่ใหญ่ในใครมาเตรียมงานทุกวันบ้างน่าโมทนาเนาะพวกเรามาเตรียมงานกันทุกวันพอเสร็จงานเราก็ช่วยกันเก็บงานทำให้เรียบร้อยมาถึงทุกวันนี้เพราะพวกเราทุกคนน่าอนุโมทนาบุญด้วยนะปีนี้พระมากันเยอะเนาะเยอะมากๆเนาะเราก็มาทบทวนว่าในอดีตนะปีหน้านะช่วยกันอ่านเนาะปีหน้า 10,000 โต๊ะปีนี้โต๊ะไทยปีหน้าโต๊ะธรรมผู้มีธรรมนั่งโต๊ะแล้วจะบรรลุธรรมโต๊ะจีนโต๊ะไทยโต๊ะธรรมมากี่วัดก็เลี้ยงหมดภัตตาหารต้องอร่อยอาสาสมัครรวยสมัครใจที่จะรวยอาสาสมัครเศรษฐีมีมันนี่เยอะมานี่มันนี่ปีหน้าต้องดีกว่านี้ในทุกด้านโต๊ะธรรมโต๊ะผู้มีธรรมถึงจะได้ใช้โต๊ะผู้มีธรรมจะนำไปสู่ชัยชนะจาก 8,000 เป็น 10,000 โต๊ะจะจำได้ง่ายปีหน้า 10,000 โต๊ะจำได้ไหมเพราะพระมากันเยอะมากเนาะเห็นอยากจะบูชาธรรมคุณครูไม่ใหญ่ของพวกเราเลยพระมากันจำนวนมากท่านพระอาจารย์เองอยากให้ทบทวนมหาธรรมกายเจดีย์ที่พวกเราร่วมกันสร้างองค์พระ1ล้านองค์นี่กว่าจะเป็นมหาธรรมกายเจดีย์ขึ้นมาได้เราได้ร่วมกันตอกเสาเข็ม 3,333 ต้นเยอะเนาะและฐานรองรับองค์พระนะกว่าจะเป็นมหาธรรมกายเจดีย์ขึ้นมาได้เราได้กราบไหว้บูชาทุกวันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าต่อโลกของเราเนาะเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพโลกที่แท้จริงเรามาสุพรรณบุรีกันนะมาอนุสรณ์สถานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดเนื้อกำเนิดเส้นทางพระผู้ปรับมารผู้บังเกิดกายเนื้อและเกิดในเพศสมณะเรามาชมกันเลย

หนึ่งให้เรามาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับลูกหลานหลวงปู่ที่ร่วมกันถวายแผ่นดินเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนีนั้นเรามาดูแผ่นดินเกิดของท่านบนแผ่นดินทรงดอกบัวอยู่กลางน้ำแผ่นดินงามแดนกำเนิดเกิดรัศมีมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีโลตัสแลนด์แดนนี้คือเนื้อนาหลวงปู่ได้

ั่งคุณยายไว้ว่ารอผู้สืบทอดวิชาธรรมกายบุคคลผู้นี้จะมีบุญมากมีบารมีมากมีบริวารมากและบุคคลผู้นี้จะนำวิชาธรรมกายไปทั่วโลกปัจจุบันนั้นเรามีศูนย์สาขาทั่วโลกเต็มไปหมดเลยนะทุกคนคือผู้สร้างสันติภาพโลกเราคือสร้างพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกตอนนี้เรามีที่จังหวัดชัยนาทที่กำลังสร้างสระบุรีระยองอำนาจเจริญเทินเทิดธรรมลำปางนะและก็ประเทศญี่ปุ่นเรามาชมกันว่ามีใครอยู่ที่ไหนบ้างใครไปทำบุญบ้างเราจะได้อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะสาธุจะไปเจริญไปดูกันเลยจ้า

เมื่อเราสร้างองค์พระเจดีย์เป็นส่วนรวมใจของมนุษย์และเทวาและทุกสถานที่ที่สร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจะมีองค์พระภายในด้วยนะมีทุกที่เลยอย่าลืมไปทำกันเนาะจากมโนปฏิทานสู่สร้างสันติภาพโลกไปทั่วโลกพระอาจารย์มาบวชเมื่อปี31หลวงพ่อพูดเสมอว่าเราจะสร้างศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลกและเราได้สร้างสถานที่รองรับผู้มีบุญทั่วโลกตอนนี้เราขยายไปทั่วโลกทั้งหมด236สาขาทั่วโลกในประเทศไทยมีทั้งหมด125ศูนย์สาขาต่างประเทศทั่วโลก111ศูนย์สาขารวมทั้งหมด236ศูนย์สาขาทั่วโลกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกอนุมัติแล้วมี30ศูนย์สาขาภายในประเทศไทยนะ25ศูนย์ประเทศญี่ปุ่น3ศูนย์สหรัฐอเมริกามีอยู่2ศูนย์เรามาร่วมกันสร้างสันติภาพโลกให้เกิดขึ้นเพราะสร้างองค์พระเจดีย์ที่ไหนคือเราจะสร้างสันติภาพโลกร่วมกันหลวงปู่พูดเสมอว่าทุกคนมีองค์พระภายในแต่เขาไม่รู้นะถ้าเขารู้เขาจะได้นำมาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะเกิดความสุขภายในสันติภาพโลกเกิดจากสันติสุขภายในเพื่อเราหลับตานิ่งๆสบายๆสันติภาพโลกก็เกิดแล้วให้เรามาชมมหาธรรมกายเจดีย์ทัตตะชีโวที่กาญจนบุรีบ้านเกิดของคุณครูแม่เล็กนะมาชมกันนะทบทวนบุญกันเนาะบ้านเกิดของคุณครูแม่เล็กรองรับผู้มีบุญทุกๆในพื้นที่ทั้งหมด

เราจะได้เชื่อมบุญกับคุณครูไม่เล็กของเรานะที่จังหวัดกาญจนบุรีที่เราไปช่วยกันสร้างช่วยกันทำนกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยทุกๆปีสำคัญมากๆเนาะที่เราช่วยกันนำกฐินไปวัดทุกวัดทั่วไทยเป็นตัวเชื่อมสำคัญที่ดีต่อวัดทุกวัดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะมีผู้ดูแลทุกอำเภอและทุกอำเภอต้องสัมพันธ์กับวัดทุกวัดต้องดูแลโยมดูแลวัดเพราะท่านมีงานบุญอะไรเราก็ไปช่วยท่านเอาน้ำแข็งน้ำหวานน้ำชากาแฟไปช่วยท่านหลวงพ่อขาดอะไรบ้างเมื่อเราไปช่วยท่านท่านก็มาช่วยเราเมื่อเราสานสัมพันธ์กันอย่างนี้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของวัดทุกวัดในพื้นที่สำคัญมากๆนะเมื่อเราไปเยี่ยมท่านท่านก็มาเยี่ยมเราเวลาเรามีงานสำคัญสำคัญท่านก็นำพัฒหารมาเพราะชาวบ้านชอบนำพัฒหารมาถวายนะมีอยู่วัดหนึ่งนะมาทีไรก็หอยทอดมาทอดทุกครั้งพระอาจารย์ก็ฉันแล้วรู้สึกอร่อยนะมาทีไรก็ต้องสองชามเพราะอะไรเพราะมันอร่อยสิ่งอร่อยก็ต้องบอกกันนะเพื่อเราจะไปเที่ยวสุพรรณบุรีท่านการเชื่อมบุญกันเชื่อมใจกันสัมพันธ์กันวัดทุกวัดเป็นอันหนึ่งเดียวกันนี่นะงานที่22เมษายนปีที่ผ่านมาในที่ผ่านไปยกทุกอำเภอสามารถนำสาธุชนมาได้นะเฉพาะสาธุชนนะ 4,000 คนมาและปลื้มทุกคนนะบอกมาครั้งนี้ห้าทุ่มถึงบ้านแล้วครั้งที่แล้วห้าทุ่มยังอยู่ในวัดอยู่เลยก็โทรมาชื่นชมนะบอกครั้งนี้เราจัดระบบได้ดีมากและเมื่อธรรมยาตราที่ผ่านมานะการเชื่อมกันนี้สำคัญนะทำให้เราสาธุชนมาร่วมโปรยดอกไม้ต้อนรับธรรมยาตราตลอด1เดือนนะ1เดือนนี้เรามาทุกแล้วในเส้นทางของการเช่นทางพระผู้ประมาณเรามีวัดที่จะต้องทอดพระป่าบำรุงวัดต้องเอาพระเอาโยมจากสุพรรณบุรีเท่านั้นมาร่วมกันวัดหนึ่งก็ 3-400 คนเราก็นำมาม่าไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงเราเชื่อมสัมพันธ์กับวัดทุกวัดอย่างดีนะเวลาเราไปเชิญชวนท่านมาช่วยกันโปรยดอกไม้ต้อนรับธรรมยาตรามาตั้ง 10,000 คนนะตลอด1เดือนนะก็ต้องโมทนาบุญกับทีมงานผู้ดูแลทุกๆอำเภอของสุพรรณบุรีโมทนาบุญทุกๆท่านนะทำให้เราได้มีเนี่ย 30,000 วัดนี้สำคัญต่อพระพุทธศาสนารวมพระรวมโยมได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เรามาดูว่าเส้นทางพระผู้ประมาณทุกปีที่เราร่วมกันต้อนรับที่อนุสรณ์สถานบ้านเกิดนะไปชมเส้นทางพระผู้ประมาณกันนะ

แค่มองหน้ากันก็รู้เรื่องเกิดมาชาตินี้เราต่างนะเราพลัดกันคนละทิศละทางกว่าจะมาเจอกันได้ใช้เวลาบางคนก็อายุเยอะไปแล้วพระอาจารย์เองก็ตั้งใจจะเข้าวัดมานานแต่กว่าจะมาถึงวัดได้รู้สึกมันช้ามากเลยนะพอเข้าวัดได้เราก็โอ้กว่าจะเข้าวัดได้มันยากหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเราเกิดมาน่าจะเกิดมาอยู่ในธรรมนครเดียวกันเจอหน้ากันก็นั่งกันเลยไม่ต้องพูดอะไรแค่มองหน้ากันก็รู้เรื่องแล้วหมู่คณะนี้ดีนะท่านเคยพูดไว้มานะหมู่คณะนี้มีวรรณะผ่องใสหัวใจเกินร้อยหัวใจแกร่งกว่าเหล็กเพชรแต่ท่านเคยพูดไว้อีกว่าหลวงพ่อรูปเดียวนี่นะทำอะไรไม่ได้ต้องอาศัยลูกๆทุกคนเพราะเราเกิดมาต้องทำงานใหญ่งานของเราต้องการที่จะนำทุกคนเข้าสู่ฝั่งพระนิพพานท่านต้องอาศัยลูกๆทุกคนเป็นกำลังแขนกำลังขากำลังสติปัญญาเพื่อทำงานย่อยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยท่านถึงพูดเสมอว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเราก็ต้องสร้างบารมีกันไปทุกภพทุกชาติอย่าได้คลาดกันเลยจริงไหมท่านหัวใจของหลวงพ่อนั้นยิ่งใหญ่ท่านต้องการเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกโลกนี้จะเกิดสันติสุขได้ก็เพราะธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านก็ตั้งใจจะสร้างศูนย์สาขาไปทั่วโลกและเต็มประเทศไทยไปทั่วโลกตอนนี้ก็ได้ระดับหนึ่งแต่สิ่งสำคัญคือหัวใจของพวกเราต้องเป็นยอดนักสู้แต่เห็นพวกเราสู้งานกันนะโฮสเห็นพระอาจารย์เห็นมาเราช่วยงาน22เมษามากันทุกวันเก็บงานก็เก็บกันเรียบร้อยดีสะอาดดีมากเป็นหัวใจที่เราได้เป็นลูกหลวงพ่อจริงๆเลยพระอาจารย์เองก็คิดว่าอยากจะสร้างพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกไว้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเรามาชมกันว่าพื้นที่ที่เราจะสร้างเพราะคุณครูแม่ใหญ่ดำริไว้ว่าที่ไหนพร้อมก็สามารถสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกได้แล้วหลวงพ่อท่านพูดไว้ว่าอย่างน้อยๆก็พื้นที่4ไร่แต่ของพระอาจารย์นั้นมีทั้งหมด9ไร่นะ9ไร่เป็นท้องนาแล้วเราดูภาพรวมนะเราจะได้ดูว่าสุพรรณบุรีนั้นเป็นท้องนาต่ำกว่าอันนี้ถ้าเราดูพื้นที่นะพื้นที่ทั้งหมดนั้นเป็นลานเพื่องพาที่เคยตักบาตร 10,000 ลูกได้ลานจอดรถจุดหมายนั่นคือศูนย์พิธีธรรมพระมงคลเทพมุนีที่สร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกอยู่ใกล้ๆกันอยู่คนละฝั่งคลองแค่นั้นเองเนาะอยู่ตรงกับอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนีใกล้ๆกันอยู่ในเส้นทางของธรรมยาตราที่เดินทุกปีท่านศูนย์เวทธรรมพระมงคลเทพมุนีเป็นที่รองรับธรรมยาตราทุกปีไปพักอยู่ที่นั่นประมาณ2อาทิตย์นะ2อาทิตย์อยู่ที่ศูนย์แล้วก็อยู่ข้างหน้าด้วยเป็นที่รองรับทุกคนที่ไปนั้นเรามาดูทั้งหมดนะทั้งหมดว่าพื้นที่ทั้งหมดนั้นจะสร้างองค์พระเจดีย์มีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะรูปแบบเหมือนกันทั้งโลกที่เราฟังเพลงตะกี้นะมองไปทางไหนก็เห็นเหมือนกันทั้งโลกเป็นองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเรามาแวะชมศูนย์ปฏิบัติธรรมพระม

คลเทพมุนีเนี่ยนะบ้านเกิดพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราตอนนี้ก็ได้สร้างอาคารเป็นที่พักสงฆ์พระผู้ปราบมาหนอฉันอาคารปฏิบัติธรรมอาคารอยู่เป็นตัวสำเร็จครัวมหาทานพระมงคลเทพมุนีนะพื้นที่ทั้งหมดนะเรามาดูอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงนี้หลวงนาสุวิชาโพนะเป็นผู้อัญเชิญคุณยายเป็นประธานนำสร้างจนสำเร็จทั้งถนนหนนทางทุกอย่างพร้อมหมดเลยและท่านก็ให้นโยบายไว้ว่าสร้างเสร็จแล้วเป็นที่นั่งสมาธิเท่านั้นเป็นที่นั่งสมาธิเท่านั้นเพราะเมื่อยังนั่งเมื่อทุกคนมานั่งสมาธิต้องมีคนเข้าถึงธรรมเพื่อรักษาธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านค้นพบวิชาธรรมกายเมื่อมีการนั่งสมาธิก็จะมีคนเข้าถึงธรรมก็เลยต้องเปิดนั่งตลอดเลยใครมาเมื่อไหร่ก็สามารถนั่งได้เลยเปิดนั่งรองรับได้ประมาณสัก250สบายสบายนะสบายสบายก็250ถึง300นั่งได้ถ้ามาน้อยๆก็นั่งชั้นล่าง40-50คนถ้ามาเยอะๆก็นั่งชั้นบนได้ดูเป็นท้องนาด้านหลังนี่ก็เป็นสร้างมาธรรมกายเจดีย์พระเจดีย์ที่จะสร้างเพื่อสันติภาพโลกให้เรามาดูภาพรวมนะภาพรวมของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมพระมงคลเทพมุนีเนี่ยทั้งรั้วทั้งไหลหลวงนาท่านปรับปรุงให้มาทั้งหมดเลยให้เหมาะสมกับบุญที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบ้านเกิดของท่านท่านทุกอย่างนะท่านปรับปรุงให้ทุกอย่างเลยท่านเรามาดูว่าเพราะเป็นท้องนาเป็นท้องนาต่ำกว่าระดับที่ลานจอดรถที่หมู่ที่เราเคยไปจอดรถกันต่ำกว่าตั้ง350นะเป็นท้องนาถ้าเราไม่ถมน้ำก็ขังเมื่อน้ำขังเราก็ไปหาพระเจดีย์ไม่ได้เราต้องถมทั้งหมดเลย นะถมทุกทั้งหมดเลยทุกพื้นที่เต็มพื้นที่เพื่อรองรับองค์พระเจดีย์ปรับพื้นที่นะจำนวน 6,000 คันรถ10ของพระธรรมยาตราทุกๆปีถ้าเราทำเสร็จก็จะเดินเวียนพระทักษิณรอบพระมหาเจดีย์ตรงนี้ได้เป็นบุญของพวกเราทุกๆคนนะพระอาจารย์เองก็นึกว่าสถานที่บ้านเกิดพระเดชคุณหลวงปู่ก็อยากบูชาธรรมท่านอะไรที่เราทำได้ก็สามารถช่วยกันสร้างช่วยกันทำเพื่อบูชาธรรมท่านรวมใจก่อสร้างองค์พระเจดีย์ให้สำเร็จเป็นหลักชัยเรามาดูภาพรวมเนาะเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ำคลองมะดันอยู่ติดแม่น้ำ เราจะต้องถมยาวไปถึงสีเขียวๆนั้นเป็นที่เดิมนะที่เดิมที่ลานจอดรถเดิมมีจอดรถได้มีทำเป็นที่จอดรถเป็นลานทำพื้นที่ยาวต่อเนื่องกันมีห้องน้ำสุขภิมานเพื่อรองรับผู้ที่จะไปบูชาพระเจดีย์ด้วยกันรองรับรอบนอกองค์พระเจดีย์อาคารต้อนรับบริการและทุกอย่างถ้าเราทำไว้ดีนะต้อนรับทั้งห้องน้ำทุกอย่างเนาะพระมาแล้วก็มีต้อนรับโยมมาแล้วก็มีที่ต้อนรับอย่างน้อยๆมีห้องน้ำนะให้สะดวกสบายให้เราสังเกตว่าวัดพระธรรมกายนะมีห้องน้ำเยอะที่สุดเยอะมากๆเพราะหลวงพ่อมองว่าหลวงพ่อเตรียมไว้ต้อนรับ1ล้านคนมหาธรรมกายเจดีย์ใจของหลวงพ่อนั้นมีมาตั้งแต่ปี2520

29 29ถ้าเรามาทันนะจะมีติดดวงใจ1ล้านดวงนะตอนนี้นะตอนนี้อยู่ประมาณประตูป้อมยามที่6นะใครมาก็เขียนชื่อแล้วก็ติดไว้ติดดวงใจ1ล้านดวงรวมดวงใจ1ล้านดวงปี29ปี2529นะถ้าเรามาทันตอนนั้นเนาะก็เราจะเห็นว่าหลวงพ่อนั้นต้องการที่จะรวมคนทั้งโลกให้มานั่งสมาธิด้วยกัน1ล้านคนถ้าเรามานั่งรวมกัน1ล้านคนนี่เนาะหลวงพ่อพูดไว้เสมอว่าโลกก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ท่านเคยอุปมานะบอกท่านยื่นในมือไปแบบนี้เนาะเราจะพลิกโลกได้นะแค่ทุกคนมานั่งสมาธิพร้อมกันเป็นล้านๆคนนะสามารถพลิกโลกทั้งโลกให้สว่างสวยได้หันศูนย์สาขาที่เกิดมาทุกๆที่ทุกพื้นที่ทั้งหมดทั่วโลกเราต้องมาช่วยกันดูแลช่วยกันนะทำทุกอย่างเพื่อสานงานพระศาสนาถ้าเราช่วยกันทำนะเราบวชชวนกันบวชพระบวชสามเณรเราก็ช่วยกันดูแลสร้างศูนย์ดูแลศูนย์ของเราให้ดีที่สุดเพราะศูนย์ของเรานั้นเป็นที่ฝึกคนให้เป็นคนดีที่หลวงพ่อพูดเสมอว่าการสร้างคนให้เป็นคนดีสักคนหนึ่งนี่นะมันยากเหมือนที่หลวงพ่อเคยถามคุณยายสมัยสร้างวัดแรกๆเราสร้างคนให้คนดีใช้เงินเท่าไหร่สร้างคนให้เป็นคนดีเนี่ยสร้างเงินจะใช้เงินประมาณเท่าไหร่หลวงพ่อก็ตอบว่าร้อยสองร้อยล้านจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้สักคนหรือเปล่าแต่คุณยายมีพวกเรานั่งอยู่ใต้ต่อหน้าคุณยายเนี่ยตอนนั้นมีอยู่ประมาณ10กว่าคนยายมีสมบัติมากมายที่สามารถจะสร้างวัดได้ฉะนั้นการสร้างคนดีสักคนหนึ่งบนโลกใบนี้เป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นศูนย์สาขาทั่วโลกทั่วประเทศถือว่าเป็นแหล่งสร้างคนดีเราบวชพระบวชเนนบวชพระกันทุกปีบวชเนนกันทุกปีถ้าเราได้สร้างคุณธรรมความดีเพิ่มในใจเขาทุกปีทุกปีฉะนั้นถ้าเราไม่สร้างสิ่งเหล่านี้คุณครูเมล็กเคยพูดไว้เสมอว่าวัดเราโตมาได้เพราะเราได้อบรมคนมาตลอดชีวิตเลยตั้งแต่บวชพระบวชเนนบวชกันตลอดเลยบวชอุบาสกบาสิกาแก้วทำให้เราเพิ่มคนในพุทธศาสนามาจำนวนมากเพราะสิ่งเหล่านี้อย่าลืมว่าสมบัติทั้งหลายคนทั้งหลายที่เป็นทายาททางธรรมเป็นสิ่งสำคัญต่อพระพุทธศาสนาสมบัติทั้งหลายนี่เนาะเราอย่าลืมว่าบุญทุกบุญที่เราได้ทำร่วมกันมากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อหมู่คณะของเราที่เราได้สร้างบุญในยุคของเรานี้เนาะเพราะตอนที่พระอาจารย์มาบวชใหม่ๆต้องสร้างกุฏิเองนะสร้างกุฏิเองขุดหลุมกุฏิสร้างกุฏิเป็นกุฏิจากตั้งเสาเนี่ยแบกเสามาก็ตั้งเสาตั้งเสาเสร็จก็มีช่างช่วยหนึ่งมุงเสร็จเอ้อทำให้โครงล่างเสร็จสมณเณรก็มุงช่วยกันมุงสมณเณรมุงแป๊บเดียวเนาะ15วันได้1หลังแล้วเพราะมันกว้าง6เมตรยาว18เมตรต่อหลังมาสร้างเองในพรรษานั้นมาสร้างเองปีที่31นะเข้าพรรษาก็มาสร้างศาลากุฏิเองสร้างเสร็จก็พักเนื่องเมื่อก่อนไม่มีพื้นนะไม่มีพื้นอย่างนี้นะ

เป็นพื้นดินนะแล้วเขาก็เอาเกลือมาโรยแล้วก็ใช้รสบดนะบดให้เป็นเนื้อเดียวกันเตียงก็ไม่มีนะนอนด้วยกันอย่างนั้นเลยกุฏิหนึ่งพักตั้ง22รูปนะ6คูณ18เนี่ยนะกุฏิหนึ่งกุฏิมันมีอยู่2กุฏิพระรุ่นพระอาจารย์มี43รูปในข้าพรรษาก็กุฏิสร้างกุฏิเสร็จ2กุฏิก็พักนอนด้วยกันพลิกตัวก็เจอกันแต่เราก็อยู่กันได้ตลอดพรรษาตอนนั้นเตียงก็ยังไม่มีกว่าจะมีก็ปีที่สองไปแล้วก็มีเตียงทำด้วยไม้ไผ่พลิกตัวตีก็ดังนะไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เนาะแต่พระเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็สร้างเป็นกุฏิที่สูงขึ้นถ้าสร้างชั้นเดียวก็จะใช้พื้นที่เยอะถ้าสิ่งสำคัญเราอย่าลืมว่าการสร้างคนดีเป็นสิ่งสำคัญเป็นหัวใจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราทั้งสองเพราะถ้าเราสร้างคนดีขึ้นมาเยอะๆคนดีก็จะได้ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ให้การสร้างวัดพระธรรมกายทุกๆสาขาสำคัญต่อโลกใบนี้ต่อการสร้างสันติภาพโลกอย่างแท้จริงให้เรามาดูอานิสงส์เนาะอานิสงส์ของการสร้างองค์พระเจดีย์พระเจดีย์นี้สำคัญต่อการบูชาในเราบูชาพระเจดีย์ทุกวันนี้เนาะหลวงพ่อถามเสมอว่าใครมาบูชาพระเจดีย์บ้างให้เราต้องมาบูชาพระเจดีย์ถ้าในสมัยก่อนนะมียักษ์ตนหนึ่งนี่เนาะเกิดในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าหัตถทัสสีตัวเองก็เกิดเป็นยักษ์ท่านก็เข้านิพพานไปแล้วตัวเองก็ไม่ได้สั่งสมบุญไม่ได้สั่งสมบุญ ก็นึกเศร้าโศกเสียใจเพราะตัวเองตั้งแต่เกิดมาเป็นยักษ์ก็มียศมีโภคะมากแต่ไม่ได้สั่งสมบุญเลยก็คิดเศร้าโศกเสียใจที่นี้ยังไม่ได้ทำบุญมีพระสาคาระเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าหัตถทัสสีรู้ความในใจของยักษ์ก็มาที่สำนักของยักษ์ก็มาพูดว่าท่านอย่าเศร้าโศกไปเลยอย่ากังวลไปเลยอย่าเสียใจไปเลยแล้วก็ทำหน้าที่กับมิตรต่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้มีชีวิตอยู่และแม้มีชีวิตอยู่หรือเราจะบูชาหัตพระบรมธาตุของพระในประมาณเท่าเมล็ดผักกาดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เสด็จดับขันธ์ตอนนี้ผ่านไปแล้วถ้าเมื่อจิตอันเลื่อมใสของผู้นั้นเสมอกันนะแม้พุทธองค์ยังไม่เข้านิพพานหรือนิพพานไปแล้วเมื่อจิตอันเลื่อมใสของผู้นั้นเสมอกันผลบุญก็มีผลมากเสมอกันนะทั้งการบูชาพระเจดีย์เป็นสิ่งที่สำคัญนะตั้งแต่วันนั้นมาเราก็ยักษ์ตนนี้ก็เอาพระบรมธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสร้างเป็นธูปเจดีย์และก็บูชาทุกวันทุกวันพอบูชาทุกวันแค่5ปีเองตัวเองก็ตายจากโลกนี้ไปบุญนั้นเลิศก็เกิดขึ้นกับเนี่ยนับจากนี้ไป7ร้อยกับที่ผ่านมาด้วยบุญที่ได้บูชาพระเจดีย์ทุกวันแค่5ปีเองนะยังได้นิสงส์อันเลิศนะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง4ครั้ง

นามว่าปุริปัญญาครอบครองรัตนทั้งเจ็ดประการมีจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วคุณคลังแก้วคุณพลแก้วแก้วมณีจากนั้นมาก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4อภิญญา6วิโมกข์8ท่านบอกว่าท่านดีใจมากที่ทำให้แจ้งในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำเร็จแล้วให้เราลองนึกว่าการได้บูชาพระบรมธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประมาณเท่าเม็ดผักกาดยังมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ประมาณไม่ได้การที่เราสร้างพระมหาเจดีย์ทุกพระเจดีย์นะที่หลวงพ่อท่านพูดไว้เสมอว่าเราจะสร้างสันติภาพโลกให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มองไปที่ไหนก็เหมือนกันหมดเลยเป็นองค์พระเจดีย์ที่รูปร่างรูปเหมือนกันทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยบุญให้เรามาช่วยกันสร้างเพราะทุกพื้นที่ทุกพระเจดีย์มีองค์พระภายในเราจะได้ร่วมกันสร้างพระเจดีย์ด้วยกันเพื่อสร้างสันติภาพโลกด้วยกันแล้วเรามาดูอเนกวรรณะเกิดมาในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสุเมธท่านเกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้โลกนี้และเทวโลกสว่างสวยเหมือนเป็นอันหนึ่งเดียวกันมีหนุ่มน้อยคนหนึ่งมาบวชในพระศาสนาของพระองค์อยู่ได้แค่7พรรษาและก็ลาสิกขาไปช่วยดูแลพระเจดีย์ปัดบาทพระเจดีย์ทุกวันแล้วก็ชวนคนมาบูชาพระเจดีย์ทุกวันทำอยู่ตนตลอดชีวิตพอละจากโลกนี้ไปนะเป็นเทพมีศักดิ์ใหญ่ชื่ออเนกวรรณะเป็นเทพพระบุตรที่มีศักดิ์ใหญ่มีรัศมีกายที่สว่างสวยในสมัยพุทธกาลนี้อเนกวรรณะปลายของบุญ 30,000 กับที่แล้วนะปลายของกับรัศมีกายยังสว่างสวยกว่าพระอินทร์ผู้ปกครองภพนี่นะพระอินทร์ในสมัยที่เป็นพระอินทร์สมัยนั้นเกิดเป็นมนุษย์พระองค์มันทำบุญในยุคที่ยังไม่มีพระพุทธศาสนาเราเกิดมาในยุคที่ไม่มีพุทธศาสนาเลยบุญรัศมีกายสู้อเนกวรรณะไม่ได้ให้เราเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดเราเกิดมาพบครูบาอาจารย์ที่ชี้นำให้เราได้พบหนทางสว่างให้เรารู้บุญรู้บาปรู้การสร้างคุณธรรมความดีทั้งหลายเนี่ยนะและเราก็ได้สร้างบารมีบุญทุกวันการทบทวนบุญทุกวันนั้นสำคัญเนาะแต่คุณยายพูดเสมอว่าเราต้องทบทวนบุญก่อนนอนทุกวันว่านี่เราทำบุญอะไรมาบ้างศีลเรายังดีอยู่ไหมทำทานรักษาศีลอยู่ไหมเราจะได้ทบทวนบุญเราจะได้หลับในอู่ทะเลบุญได้เรื่องบุญเป็นเรื่องสำคัญให้เราเองเรามาช่วยกันสร้างคนดีๆให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ให้เยอะที่สุดศูนย์สาขามีที่ไหนเราต้องช่วยกันไปดูแลรักษาให้ดีที่สุดดูแลพระในทำอะไรท่านขาดอะไรก็ไปช่วยกันดูวัดทุกวัดในพื้นที่ก็เช่นเดียวกันการจะรวมส่งได้ทั้งประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะถ้าเราดูแลท่านในพื้นที่อย่างดีท่านก็มาหาเราเพราะในพื้นที่เราไปหาท่านท่านก็มาหาเราถ้าเราดูท่านดีๆเนี่ยนะโลกนี้จะสว่างสวยหลวงพ่อพูดไปเสมอว่าถิ่นกาขาวชาวศรีวิไลไทยมหารัฐตอนนี้เราไปทอดกฐินที่ไหนนะวัดที่หลวงพ่อทอดกฐิน3

หมื่นวัดชุดขาวเต็มไปหมดเลยเนาะเดี๋ยวนี้บอกมาชุดขาวสัก10 คน20 คนนี่เขามาชุดขาวหมดเลยเมื่อก่อนไม่ค่อยใส่แต่เดี๋ยวนี้ใส่กันเต็มไปหมดเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะหลวงพ่อบอกว่าถิ่นกาขาวชาวศรีวิไลคนมีหัวใจผูกในธรรมะก็จะชอบใส่ชุดขาวเพราะมองแล้วดูดีมีศีลมีธรรมให้เราช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ดูแลศูนย์ของเราดูแลวัดในพื้นที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะเราจะช่วยกันเชื่อมสัมพันธ์อันดีกับทุกคนทุกวัดให้เราจะได้ช่วยกันสร้างสันติภาพโลกให้เกิดขึ้นบนโลกของเราไปด้วยกันพระอาจารย์ก็ต้องโมทนาบุญกับยอดนักสร้างบารมีเพราะเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเราเป็นคนบนกล้าในกองทัพธรรมเกิดมาเราเป็นลูกหลวงพ่อหลานคุณยายเราต้องสร้างบารมีติดตามท่านไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านเตือน

0: ผมรอเวลานี้มา41ปีแล้วครับ
1: ผมรอเวลานี้มา41ปี
2: ผมรอเวลานี้มา40ปีแล้วครับ
3: 40ปีครับ
4: 41ปีครับ
3: ผมรอมา42ปีครับ
5: 36ปีครับ
6: ผมรอเวลานี้มา33ปีแล้วครับ
7: 36ปีแล้วครับ
8: ผมรอเวลานี้มา36ปีแล้วครับ
9: ผมรอเวลานี้มา33ปีแล้วครับ
0: คืออธิษฐานว่าอายุ35อยากบวชก็เหมือนหลวงพ่อท่านรู้นะไปกราบท่านท่านก็บอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยพระทำได้เรื่องบางเรื่องทางโยมทำได้เราบวชภายในบวชภายนอกเนี่ยเดี๋ยวเมื่อไหร่พร้อมก็ค่อยบวชตอนนี้เราบวชภายในไปก่อนก็ไปทำหน้าที่นี้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้พระทำไม่ได้
2: ท่านไม่อยากเป็นอุบาสกเพราะว่าอุบาสกมันเป็นขั้นตอนที่จะบวชพระจริงๆคืออยากเป็นพระแล้วก็อยากฝึกสมาธิสำคัญอย่างนี้แต่มันมีขั้นตอนเป็นอุบาสกก็เลยมาเป็นอุบาสกเพื่อจะได้เป็นพระ
10: การเป็นอุบาสกเนี่ยให้เราได้พัฒนาให้ได้เราฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะเติมเต็มในความที่เรายังเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกตัวเนี่ยให้มีการฝึกตัวที่ดีขึ้นเพื่อที่จะได้มีโอกาสฝึกตัวในสเต็ปที่ต่อไป
11: ต้องบอกว่าไม่เคยเสียใจเลยที่ตัดสินใจออกจากงานนะครับตลอดระยะเวลาที่มาช่วยงานหลวงพ่อได้คำแนะนำจากครูบาอาจารย์ได้คำชี้แนะต่างๆจากพี่ๆอุบาสกหรือแม้แต่น้องๆเองสิ่งต่างๆที่เขาประพฤติปฏิบัติก็เป็นทำให้เรากลับมาทบทวนเป็นอุบาสกว่าที่ผ่านมานี่เราผิดพลาดไงเราจะแก้ไขยังไงทำนองนี
12: ้เป็นสิ่งที่ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังแต่ที่ได้สัมผัสเราก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องรู้สึกว่าเนี่ยเรามีการพัฒนาการที่คล้ายๆกับถ้าเปรียบกับเป็นผลไม้ที่เปรี้ยวๆแล้วถูกนำมาเชื่อมความหวานของน้ำตาลที่จะซึมเข้าไปจนทำให้เราเป็นรสกลมกล่อมมากขึ้นก็ทำให้เรามั่นใจว่าในเส้นทางนี้ไม่ผิดที่เราได้ตัดสินใจก้าวเข้ามา
13: คือเส้นทางอุบาสกการที่ได้เป็นอุบาสกติดตามหลวงพ่อมหาปุชิยาจารย์การที่ได้เอาธรรมะของท่านมาใช้มันยิ่งกว่าภูมิใจ

0: ป็นสิ่งที่เราเกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดมันทับทวีบุญไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันคุ้มมหาคุ้ม
1: จะไม่ภาคภูมิใจได้ยังไงว่าในเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราโชคดีได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีขนาดนี้แล้วเราเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในบนโลกนี้ที่ได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แล้วได้รับใช้ใกล้ชิดท่านได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดอย่างเนี้ยคือมันไม่รู้จะไม่ภาคภูมิใจได้ยังไง
2: ก็ดีใจนะว่าเราได้บวชถึงเวลาเราแล้วเราก็แก่แล้วแต่เราไม่รู้สึกอะไรว่าเราคอยนานหรือไม่นานเราไม่รู้สึกเพราะอยู่ตรงไหนเราก็สร้างบารมีได
3: ้คำว่าสำเร็จนี่หมายถึงว่าเราก็จะได้บวชแล้วนะฮะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยนะที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งและที่มันผ่านการอนุมัติอะไรต่างๆมาเยอะแยะเลยจนถึงมานั่งตรงนี้วันนี้มันสำเร็จแล้วมันก็เหลืออยู่อย่างเดียวก็คือว่าได้ครองผ้ากาสาวพัส

0: ท้ายนี้ลูกก็กลับขอบคุณพ่อที่มอบโอกาสพิเศษให้ลูกได้บวชในวันวิสาขบูชาปี2569ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี
1: ้ในโอกาสที่หลวงพ่อได้อนุญาตให้บวชในครั้งนี้ครับลูกก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่เราจะก้าวไปในเพศสมณะได้ฝึกตัวในอีกรูปแบบนึงก็ถือว่าแม้แต่ชีวิตเราจะเริ่มต้นจุดนี้เมื่อ64ปีแต่ว่าก็เป็นจุดที่เราภาคภูมิใจแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเดินต่อไปกับหลวงพ่อกับหมู่คณะไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม

0: ฝันในฝันเคสสตัดดี้ตอนกรรมที่ทำให้อายุสั้นและตายด้วยอุบัติเหตุ
1: ลูกสาวคนที่สามเป็นลูกบุญธรรมเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กตอนอายุ1 ขวบกว่าเขาเล่นบนกองทรายรถกระบะถอยมาทับเป็นรอยล้อไปถึงหลังไปโรงพยาบาลหมอก็ไม่รับรักษากลัวตับแตกลูกนึกถึงหลวงพ่อโสธรขอให้เขามีชีวิตอยู่เขานอนโรงพยาบาลอยู่ 2-3 วันก็หายเมื่อโตขึ้นมาเขาก็ไปคบเพื่อนไม่ดีไปติดอบายมุขลูกพาเขาไปรักษาก็มีอาการดีขึ้นลูกสาวคนโตของลูกแนะนำให้เขาได้นั่งสมาธิพาเขามาวัดเขากลับตัวเป็นคนดีรักบุญในวันที่29 กรกฎาคม2547เขาได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเพื่อไปพบเพื่อนได้ไปชนกับรถกระบะแล้วก็ได้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในสุดดิ้นรนไปตายจนได้ลูกไม่คิดว่าเขาจะตายง่ายๆอย่างนี้เพราะก็เคยรอดตายมาหลายครั้งในช่วง7 วันลูกพยายามทำทุกบุญอย่างเต็มที่คำถามลูกสาวคนที่3เสียชีวิตไปแล้วขณะนี้ไปอยู่ที่ภพภูมิใดคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ฝากข้อความอะไรมาถึงครอบครัวไหมคะเธอทำกรรมอะไรมาถึงอายุสั้นและเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและเพราะเหตุใดในวัยเด็กเธอจึงรอดตายมาได้หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
2: หาวหนึ่งที
1: และนำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะลูกสาวที่อายุสั้นเนื่องจากอุบัติเหตุแล้วกรรมในอดีตเป็นลูกชายเศรษฐีมีนิสัยเจ้าชู้ดื่มสุราเมื่อเมาแล้วก็ชอบชกต่อยครั้งหนึ่งมีเรื่องทะเลาะวิวาทได้ยกพวกไปทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งตายนะตายแล้วช่วงแรกไม่รู้ตัวโซซัดโซเซกลับมาบ้านแล้วก็ได้รับบุญที่แม่ทำอุทิศให้อย่างเต็มที่ตลอดเวลาอย่างถูกหลักวิชาภายหลังกายละเอียดหายงงเริ่มรู้ตัวและสว่างขึ้นได้มาที่มหาธรรมกายเจดีย์ตามที่แม่บอกแต่ก็ยังไม่รู้จะทำอะไรจึงมานั่งทำใจสงบที่บ้านยายและที่มหาธรรมกายเจดีย์กระทั่งวันที่7ได้เห็นทางสว่างจึงเดินไปตามทางนั้นแล้วไปเกิดเป็นเทพธิดามีวิมานทองชั้นดาวดึงส์เฟส3เรากำลังบุญและความเข้าใจเรื่องบุญมีเพียงแค่นี้ให้ลูกทำบุญอุทิศไปให้อีกจะทำให้มีสภาพดีขึ้นตอนเด็กก็รอดตายมาหลายครั้งเพราะบุญที่เขาเคยสงเคราะห์ญาติช่วยเหลือคนเจ็บป่วยรวมทั้งพระเนนด้วย

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้านสิบข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุด

พื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวัยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาที

0: ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
0: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: Samma arahang.
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีระพรชมเชยค่ะคุณผู้ชม

สามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าวันนี้ก็เป็นวันแห่งการสร้างบารมีของเราสิ่งที่เราทำเอาไว้จะติดอยู่ในศูนย์กลางกายเป็นดวงใสๆแล้วก็เป็นของเราอย่างแท้จริงสิ่งใดที่เรายังไม่ได้ทำก็ยังไม่ใช่ของเราภพชาติในอนาคตจะต้องสว่างสวายกว่าภพนี้ชาตินี้ให้สังเกตดูตัวเองตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างเมื่อเราพบข้อบกพร่องแล้วสั่งสมบุญของเราให้เยอะๆทั้งทานศีลภาวนาแล้วอธิษฐานจิตขจัดสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องให้หมดสิ้นไปศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างหลังคาศาลาปฏิบัติธรรมซึ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะณห้อง SPD7 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายทางศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างหลังคาศาลาปฏิบัติธรรมโดยขบวนผ้าป่าขบวนแรกผู้มีบุญได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจใสๆวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมแรงร่วมใจกันมาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างหลังคาศาลาศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านทำด้วยใจที่เกิดจากศรัทธาในมหาทานบารมีตระหนักถึงบุญอันยิ่งใหญ่ทั้งนี้ขบวนอัญเชิญผ้าป่าขบวนที่2เป็นท่านเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งเป็นภาพความปลื้มปิติของทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งศาลาปฏิบัติธรรมของศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้ที่ผ่านมาก็ได้สร้างประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาและได้ใช้สถานที่ในการจัดอบรมโครงการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์ในพื้นที่ปักหลักขยายงานพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างรักษาพัฒนาคนดีที่โลกต้องการสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างศาสนทายาทเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาและในวันนี้มีคณะประธานรองจำนวน2คณะได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในส่วนของคณะประธานผ้าป่าประกอบด้วยกัลยาณมิตรรัชพลกัลยาณมิตรปาริชาติกัลยาณมิตรสิริกรกัลยาณมิตรธนภัทรกัลยาณมิตรอินตรากัลยาณมิตรปุญญธรตระหนักยศและโรงโม่หินนวรัตน์กัลยาณมิตรวรวรรณกัลยาณมิตรพิชิตสนองชาติได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยภายในงานบุญพิธีมีพระมหาทศพรปุญญังกุโรประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรวรวรรณสนองชาติและกัลยาณมิตรสิริกรตระหนักยศได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าภายหลังจากคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญสร้างหลังคาศาลาปฏิบัติธรรมเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรเพียรใจและกัลยาณมิตรดารุณีโรจนะสินวิไลพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรชูศรีและกัลยาณมิตรวรลักษ์แสเชื้อส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จเจ้าภาพนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรสิริกรตระหนักยศและในโอกาสนี้คณะประธานผ้าป่าได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยคณะประธานรองคณะที่1ได้แก่คุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรเพียรใจกัลยาณมิตรสิรินันท์กัลยาณมิตรดารุณีกัลยาณมิตรไมตรีโรจนะสินวิไลพร้อมครอบครัวและ

0: ส่วนที่เปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นร่มธรรมที่เย็นกายเย็นใจทุกท่านได้ร่วมกันสละทรัพย์เพื่อสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มปิติใจเป็นอย่างมากค่ะ
1: ตอนนี้เนี่ยที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบุรีรัมย์เนี่ยก็เป็นการรวมของกัลยาณมิตรผู้นำบุญนะคะที่จะช่วยกันไม่ว่าจะเป็นงานบวชพระบวชสามเณรนะคะการที่เราจะทอดพระป่าทอดกฐินนะคะวัดทุกวัดทั่วไทยแล้วก็วัดเป็นจำนวนมากในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราทอดพระป่าเพื่อที่จะสร้างหลังคานะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมที่จุได้ถึง 1,000 ท่านนะคะแล้วก็เราได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยก็เป็นสมบัติพระพุทธศาสนาแล้วก็เราคงจะได้เผยแผ่นะคะแล้วก็ช่วยกันทำให้พระพุทธศาสนาในทุกๆจังหวัดแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยการที่จะมีสถานที่ที่รองรับนะคะคนที่มาปฏิบัติธรรมร่วมกันหรือว่ามาสัมมนานะคะมาวางแผนงานร่วมกันเนี่ยมันก็สำคัญอย่างยิ่งเช่นไม่ว่าจะกันแดดกันฝนนะคะฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลวงพี่ท่านได้แจ้งว่าเดี๋ยวเราจะอัญเชิญพระประธานนะคะที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเข้ามาไว้ที่ศาลาปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนอกจากว่ากันแดดกันฝนให้แล้วเนี่ยก็ยังให้สมกับบารมีของพระประธานนะคะที่จะอัญเชิญมาให้เป็นสิริมงคลแล้วก็มาเป็นบารมีปกป้องนะคะแล้วก็ทำให้พวกเราทำอะไรก็สำเร็จเพราะนั้นก็ต้องสำคัญอย่างยิ่งนะคะกับการที่เราจะสร้างหลังคานี้ให้สว่างไสวค่ะ
0: หลวงพ่อทัตตะชีโวถวายการต้อนรับและปฏิสันถารคณะสงฆ์จากประเทศเวียดนามที่เดินทางมาร่วมงานบุญวันคุ้มครองโลกณวัดพระธรรมกายที่ผ่านมาค่ะหลวงพ่อทัตตะชีโวได้เมตตาถวายการต้อนรับและปฏิสันถารคณะสงฆ์จากประเทศเวียดนามนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อทิกบู่จั่นเลขาธิการคณะกรรมการกลางคณะสงฆ์เวียดนามและหลวงพ่อทิกเวเถืองกรรมการกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยเจ้าอาวาสกว่า30วัดจากกว่า20จังหวัดทั่วประเทศเวียดนามที่ได้เดินทางมาร่วมงานวันคุ้มครองโลกเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาเพื่อถวายมุทิตาสการะเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมสโยในพิธีถวายมหาสังฆทานกว่า 40,000 วัดณวัดพระธรรมกายในการนี้หลวงพ่อทัตตะชีโวได้เมตตาน้อมนำหลักธรรมคำสอนจากพระสูตรในพระไตรปิฎกมาถ่ายทอดแก่คณะสงฆ์และสาธุชนผู้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไปสำหรับการจัดงานวันคุ้มครองโลกที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีณวัดพระธรรมกายมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังพุทธบริษัท4จากทั่วโลกมาปฏิบัติธรรมและถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์นับแสนรูปการมาเยือนของคณะสงฆ์จากประเทศเวียดนามในครั้งนี้จึงเป็นภาพลักษณ์ที่งดงามของการร่วมกันคุ้มครองโลกด้วยธรรมะและเป็นการตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกและการปฏิบัติธรรมร่วมกันในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่พิธีกรรมแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่สาธุชนทั่วโลกที่ได้เห็นภาพความสมัครสมานสามัคคีของพระสงฆ์จากนานาอารยประเทศที่มารวมตัวกันเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสันติภาพสากลค่ะคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งประวัติศาสตร์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธเมตตาพระประธานประจำศาลาการประเรียนพร้อมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุและประดิษฐานณเกศมาลาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในพื้นที่สืบต่อไปค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยพลังแห่งความศรัทธาโดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนนับร้อยเดินทางมาร่วมพิธีด้วยความเบิกบานใจซึ่งคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันตั้งขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอย่างสมเกียรติเวียนรอบศาสนสถานเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมกันนี้พระเถรานุเถระและคณะสงฆ์นำโดยพระเดชพระคุณพระเทพวิสิทธิคุณเจ้าคณะ

หวัดขอนแก่นเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงท่านประธานฝ่ายสงฆ์ก็ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์สวดชัยมงคลคาถาเพื่อสมโภชพระพุทธเมตตาพระประธานองค์ใหม่ที่มีความวิจิตรการตาเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาธรรมปกป้องคุ้มครองสาธุชนที่มากราบไหว้จากนั้นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญโดยประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสู่ส่วนสูงสุดหรือเกตมาลาขององค์พระพุทธเมตตาท่ามกลางเสียงเจริญชัยมงคลคาถาและเสียงอนุโมทนาสาธุการที่ดังกึกก้องเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในการนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยและหมู่คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายทั่วโลกในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุและประดิษฐานณเกตมาลาพระพุทธเมตตาพระประธานในศาลาการประเรียนวัดหนองเต่าโดยมีคุณรุ้งราวันโทนหงษาคุณจริยาชวาเกอร์คุณตีรัตนรากิจพงศ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสร่วมกับคณะญาติธรรมและสาธุชนบ้านหนองเต่าและหมู่บ้านใกล้เคียงในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะสงฆ์และเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อร่วมกันสั่งสมบุญบารมีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและรอยยิ้มของพุทธบริษัท4ในต่างแดนค่ะภายในงานพระครูวิเทศยานพิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์และปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเตรียมความพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุพผามหามงคลโดยมีกัลยาณมิตรการดาอาระบะและกัลยาณมิตรปริชาติสมภารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอารีสักคุมาและกัลยาณมิตรเยาวลักษณ์มาสุดาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้คณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยอีกด้วยค่ะส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดพระธรรมกายโอซาก้าโดยท่านประธานเอกคือกัลยาณมิตรการดาอาระบะและกัลยาณมิตรปริชาติสมภารร่วมด้วยคณะประธานรอง4คณะได้อัญเชิญผ่านผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปื้มปิติจากนั้นกัลยาณมิตรการดาอาระบะและกัลยาณมิตรปริชาติสมภารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าบำรุงวัดพระธรรมกายโอซาก้าในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรอารีสักคุมาและกัลยาณมิตรเยาวลักษณ์มาสุดะด้านกัลยาณมิตรแก้วตาสุมิดะนำกล่าวคำอธิษฐานจิตส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญอุปสมบทสามเณร DCI นำกล่าวโดยกัลยาณมิตรชาลิสาเจนไรและกัลยาณมิตรสุภานีอิโซจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญองค์พระธรรมกายประจำตัวเพื่อประดิษฐานณห้องปฏิบัติธรรมชั้น2ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาทและเชิญชวนลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายโอซาก้ามาร่วมงานบุญเนื่องในวันพระและแจ้งข่าวงานบุญตลอดเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อให้ทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะส่วนวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อร่วมการสืบสานประเพณีชาวพุทธและสมทบทุนบำรุงศาสนสถานในต่างแดนค่ะบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยความสงบและเปี่ยมด้วยศรัทธาโดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรม

กลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมกายและใจให้เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปโดยมีกัลยาณมิตรสาวนีปิ่นเพชรเป็นประธานจุดประทีปโคมเอกพิเศษสุดจากนั้นเป็นพิธีทอดพระป่าสหวาระเดือนเกิดประจำเดือนพฤษภาคมโดยมีกัลยาณมิตรเรวดีและกัลยาณมิตรโชติกะนอร์แมนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรสาวนีปิ่นเพชรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันบูชาข้าวพระด้วยการน้อมนำภัตตาหารอันประณีตและดอกไม้ของหอมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นบุญพิเศษที่1เดือนมีเพียงครั้งเดียวในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งให้โอวาทธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสร้างบารมีในต่างแดนทั้งยังได้แจ้งกิจกรรมงานบุญวันวิสาขบูชาโครงการปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้เกิดสุขรุ่นที่1และโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนอีกด้วยค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกัลยาณมิตรได้เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญบารมีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอธิพงศ์ธรรมสาโรท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรเพียรดาคีเอสโซกัลยาณมิตรอัครพักทานและกัลยาณมิตรจามอนพงปลื้มปิติชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมสนับสนุนกองบุญเพื่องานพระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งรับฟังธรรมะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีสติค่ะวัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนได้จัดพิธีบุพเพเปตพลีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญบารมีและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษรวมถึงหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะบรรยากาศภายในงานได้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สงบและศักดิ์สิทธิ์โดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนการสร้างบุญใหญ่จากนั้นคณะสงฆ์ได้ร่วมกันสวดบทธรรมนิยามซึ่งเป็นบทสวดที่ระลึกถึงสัจธรรมของชีวิตและอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลและถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์เพื่อส่งกระแสบุญไปยังหมู่ญาติในสัมปรายภพพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหารทั้งนี้การจัดพิธีบุพเพเปตพลีไม่เพียงแต่เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนแต่ยังเป็นการปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความสุขและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมอย่างยั่งยืนซึ่งในโอกาสนี้นอกจากการจัดงานที่วัดพระธรรมกายบูโลสแล้วทางวัดยังได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกได้ร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมถึงยอดสดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากต่างประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่5วัดภาวนานางาโนอันดับที่6วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่7วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่8วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่9วัดพระธรรมกายโอซาก้าและอันดับที่10วัดพุทธนอตไลน์เวฟเฟอร์เลนค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ

ที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดนครพนมอันดับที่3จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่4จังหวัดสุรินทร์อันดับที่5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่7จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดแม่ฮ่องสอนและอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18 ถึง 30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่ 53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9 ถึง 16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปัททุตถะจิตตสะนะภาติโหติคนมีจิตประทุษร้ายย่อมหาความเจริญไม่ได้สำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังเรือนเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญ

บารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดม กลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอมเรืออยู่ในกลางของกลางฟ้าครอมกลางของกลางโดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระนั้นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาดังปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุมปันติปันโนภะคะวันโตภาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิหันตมยังพุทธัสสะภะคะวันโตอุปปันกะนะมะกะรังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวันโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆะรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย

ายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า

แล้วกำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ที่บูชาพระเจดีย์รอยพระบาทหรือต้นโพหรือบริโภคเจดีย์มีบริขารมีจีวรเป็นต้นย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่เจาะกันสดสดให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้เฉือนกันสดสดให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าถวายศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในจมุทวิปบุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรที่มีความกว้างใหญ่ขนาดหนึ่งจักรวาลได้ด้วยแขนทั้งสองข้างของตนบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดสามารถเดินข้ามทะเลเปลืองที่มีแต่ถ่านแดงอันร้อนระอุปราศจากควันมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดสามารถเดินทะลุกอภัยที่หนาแน่นเต็มไปด้วยเถาวัลย์เต็มไปด้วยหนามและแหลมคมมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้รู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏฏะสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏฏะสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องไม่กังวลไม่อะไรไม่เยื่อใยในบุคคลสัตว์สิ่งของในวัฏฏะสงสารด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาดรณะสัมปันโนถึงร้อมด้วยวิชชาสามวิชชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลงกวิทูรู้แจ้งลงไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อากาศไม่มีประมาณสรรพสัตว์ไม่มีประมาณจักรวาลไม่มีประมาณพุทธญาณไม่มีประมาณอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุตรอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมรุษสานังเป็นมรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเสด็จขึ้นไปณสวรรค์ชั้นดาวดึงแสดงอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาตลอดไตรมาส3 เดือนนั้นเวลาในโลกมนุษย์เท
ออกมา

ศาลแล้วเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงณสังกัสนครท้าวสังกัดเดชมิตรบันไดสามชนิดเชิงบันไดที่สังกัสนครหัวบันไดเขาพระสุเมรุสวรรค์ชั้นดาวดึงบันไดแก้วสำหรับพระบรมศาสดาบันไดเงินสำหรับพรหมบันไดทองของเทวดาทั้งหลายพระองค์ทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นในการแผ่จับพระรังสีมีบรรณาภกไปตลอดหมื่นโลกธาตุแสดงยมกปฏิหารแต่เดินลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดมนุษย์ที่พรหมเห็นอบายยภูมิทั้งสี่คือสัตว์นรกเห็นกันจะเห็นกันจะแจ่มแจ่มเปรตที่สองตระกูลอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเทวดาภูมิมารเทวาลูกกาเทวามนุษย์เห็นกันหมดเหมือนกันเห็นอย่างเฉพาะหน้าเห็นกันแจ่มแจ้งเห็นจับพลังสีรัศมีมีวรรณะหกเห็นพุทธสิริของพระพุทธเจ้าเห็นลักษณะมหาบุรุษสามที่สองประการเห็นกันอย่างแจ่มแจ้งผู้ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยแม้แต่มดก็ยังตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าโอกินถอนนครราชแม่น้ำโขงเห็นเหตุการณ์นั้นก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจนบูชาทุกปีมาถึงปัจจุบันนี้พุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดให้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตาม เมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพันตมาละปุมเพียนเถระครั้งนั้นวิมานของเขาอันบุญกรรมเนรมิตให้แล้วเปรียบด้วยดอกไม้ทิพย์หน่อไม้ทิพย์มีเสาทอง 84,000 เสาเขามีจิตที่เลื่อมใสได้ถือเอาดอกคูณไปบูชาแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกตลอด31กัปด้วยการบูชานั้นไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยในกัปที่20แต่กัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าจันทติตะสมบูรณ์ด้วยรัตนา7ประการถ้าสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดปิดเรือนตัวอบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่าน เมื่อถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันยักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเกลือหนอนเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569ได้แก่

คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์ขนนกยูงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณกีติเรือนตโนพระภูนันทรุ่นธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระมหาด็อกเตอร์เศรษฐวิทย์เศรษฐวิชโชพระสมณึกสมาชัยโยพระภิกษุรุ่น34แก้วธรรมชัยพระด็อกเตอร์ธีรพันธ์กุลันธีโรพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิงกาวันทีวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายจอร์เจียวัดพระธรรมกายไลแลนด์วัดพระธรรมกายนอร์เวย์วัดพระธรรมกายฮัมบวกวัดพระธรรมกายปาล์มบีชวัดพระธรรมกายฟลอริดาวัดพระธรรมกายเทนเนสซีวัดพระธรรมกายดีซีวัดพระธรรมกายไอซ์แลนด์วัดพระธรรมกายออสเตรียวัดพระธรรมกายเบอร์ลินกรมิตรอนันต์อัศวโภคินกรมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกรมิตรสาวณีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศเนนจางใจมนกรมิตรสองวัชราศีโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นัทองค์ธารพัฒน์จักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยาโพธิ์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตไกมิสุรีพรชะยาสุจริตแลงครอบครัวโตองการัญญเศษไกมิสุริยาสุริสาสาธนันจงรุ่งเรืองกิจไกมิกิติวัฒน์นาพรกาตาพรปีชนาพรสุขสว่างไกมิมาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกัลยาณมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีม The Power of Merit นายแพทย์ธีรพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กัลยาณมิตรสุจัญญาวรุษวริษาพิจารณาพิรัตกัลยาณมิตรวีรศักดิ์ทุพาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกัลยาณมิตรมดุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกัลยาณมิตรสุวรรณาธวัตราธุรชัยตันตินิรามัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาปัวขากัลยาณมิตรมงคลลาวันจิตรามพัฒนากุลแลงครอบครัวแม่สศิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกัลยาณมิตรรันพันประภาปริปัญชยากัลยาณมิตรประพันสุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากัลยาณมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลแม่จินดารัตนาโภคาแม่คำเผยวงธรรมทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกัลยาณมิตรสุวพีพงสุวรรณพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์กัลยาณมิตรธรรมวงสันคกรกัลยาณมิตรโกลเด้นแม็กออยฟิลด์เซอร์วิสกัลยาณมิตรประวิตรแย้มศรีคณะกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกพลตำรวจเอกพราสิทธิ์ผลเลิศทีมรวยสำเร็จเข้าถึงธรรมกัลยาณมิตรตันเทียนเหลียนกัลยาณมิตรลีชินวีกัลยาณมิตรหลิวชงซิ่งหลิวฮั่นเจากัลยาณมิตรสิริพรสีผลแพ้วกัลยาณมิตรพรณีสีผลแพ้วลูกพระธรรมแสนรวยโครงการถวายวันละล้านองค์นายแพทย์บุญธนิษฐ์สิริระเพ็ญโอทากาณนท์กัลยาณมิตรพรวิภาสุมทากัลยาณมิตรพวินตั้งเถวีกูลกลุ่มธรรมประพัฒน์สอนกัลยาณมิตรนามิตรพิลาวันสายบัวเอเบลิงพ่อสมชายหรือชายกัลยาณมิตรเชิดประพิษครอบครัวเมนทางกูลกัลยาณมิตรสิริวันนีสิริมาวดีกัลยาณมิตรอนุพัฒน์เกียรตินวนันท์แม่อัมพรพ่อคำปันพิมพ์จันทร์กัลยาณมิตรราศีบุรณาสมภพแม่บุญทรงกุลานุวัฒน์กัลยาณมิตรม่วยเงงแซ่ซิมกัลยาณมิตรรัศมีอัตถิศิลเวชกัลยาณมิตรขาล้วนแซ่ตั้งลัดดาวันแลงครอบครัวสัจจการคุณผลแก้วกัลยาณมิตรท่ามนวันรัตนเลิศนาวีพ่อประกอบไทยธงชัยกัลยาณมิตรรันติพรบานสงฆ์ด็อกเตอร์สุนันท์

ที่ภากรเกมิสุปจีทวนพนิดาสีเกตลูกๆกลุ่มเรือกบุญใจใสใจสบายเกมิตอโนไทยแก้วเยืองเกมิตอื่นกิมปิวตั้งเฉียงบ้วยเกมิตบุญสิริวัฒนกุลเกมิตออนทิพย์ศาสตร์สาระเกมิตวรุณีจินดาพลด็อกเตอร์พัชนีสุวรรณศรีกมิตรสุนทรสายันศรีอุดมพงศ์กมิตรปราภาสเพชรไคร้กมิตรสุเทพกิมหลวนวัฒนดีวงปริยาพัฒน์ทองแก้วแรงกมิตรทั่วทางโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่เด่นกล่าวรายนามไปแล้วก็อรุณายืนขึ้นเพื่อทำการเปิดไฟบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยชวาลบุญได้นามบัดนี้

0: ทะอินเนด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: ค
0: ุณของพระธรรมกาย
1: อ
0: ันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพม
0: ุ
1: นี
0: พระผู้บรามา
1: น
0: น้อมน้อมกราบไหว
1: ้
0: ปูชาด้วยดวงประที
1: ป
0: และดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: ค
0: ุ
1: ณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: ผ่านน้ำมหาธรรมกายเจดีด้วยอานิสงส์
1: แห่งบ
0: ุ
1: ญน
0: ี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เข้าถ
0: ึ
1: งพระธรรมกาย
0: ที่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: ทั
0: ้
1: งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถ
0: ึ
1: งพร
0: ้
1: อมด
0: ้
1: วยศ
0: ี
1: ล
0: สมาธิปัญญา
1: ว
0: ิ
1: ม
0: ุ
1: ตติ
0: ญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มี
0: ญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีดวงตาแจ
0: ่
1: มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ทิพย
0: าน
1: จ
0: ัก
1: ษ
0: ุปัญญาจักษุ
1: สัมม
0: ัน
1: ตจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: พ
0: ุ
1: ทธจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ธรรมจ
0: ัก
1: ษ
0: ุให้ถึงพร้อมด้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: ง
0: ทรั
1: พย
0: ์
1: สมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ
0: ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งลา
0: ภ
1: ยศส
0: ร
1: รเสริ ญส
0: ุ
1: ข
0: มรรคผลนิพพาน
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติ อจ
0: ิน
1: ไต
0: ยท่านใช้ใน

0: วันนี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่งมี
1: สร้างบารม
0: ี
1: ท
0: ุ
1: กว
0: ิน
1: าท
0: ีไม่
1: ม
0: ี
1: ถอนถอย
0: ถึงคราวละโลก
1: ขอให้บังเก
0: ิ
1: ดด้วย
0: ทิพย
1: กาย
0: ที่
1: ร
0: ุ่
1: งโรจน์สว
0: ่
1: างสว
0: ย
1: ด้
0: วย
1: สห
0: ั
1: ต
0: ต
1: ร
0: ัง
1: ส
0: ี
1: ให
0: ้
1: ได
0: ้
1: ไปด
0: ุ
1: ส
0: ิ
1: ต
0: บุ
1: ร
0: ี
1: ปวงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขต
1: ร
0: ม
1: ม
0: าโพธิสัตว
1: ์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ของข
0: ้
1: าพเจ
0: ้
1: าท
0: ั้
1: งปวงน
0: ี
1: ้
0: จงเป
1: ็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: จ
0: งเป
1: ็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: จ
0: ง
1: เป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จง
1: เป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของ
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ท
0: ุ
1: ก
0: ทุ
1: กพระองค
0: ์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของ
0: พระผู้ปราบมาร
1: จ
0: งทุกประการเท
1: อญ
0: นิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายพรันเทินตามทูลตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

นันโทเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตอาวังกะสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนันโทระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีกราบมหาปูชนียาจารย์ด้วยพร้อมเพียงกันกราบกราบกราบขอให้บุญส่งผลสักทิศเร็วแรงให้ทุกท่านกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมกับเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างไสวมีฝนรัตนชาติตกลงมาเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสะใจกลับดุสิตบุรีอย่างทั้งงามงามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ม่เป็นคนขาว
1: ไม่เป็นคนขาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: หากพระพุทธเจ้า

0: ระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาล

ระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
1: นี่คือก้าวสำคัญแห่งประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในทวีปยุโรปการรวมพลังศรัทธาสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่โลกตะวันตกด้วยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบนเส้นทางทองคำกว่า 9,525 กิโลเมตรหรือ 5,916 ไมล์พร้อมแล้วที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระประธานณโบสถ์วัดพระธรรมกายในเนเธอร์แลนด์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจแห่งศรัทธาชาวยุโรปขอเชิญร่วมงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพิธีประดิษฐานพระประธานและพิธีทอดผ้าป่ากว่า30วัดทั่วทวีปยุโรปในวาระอันเป็นมงคลยิ่งบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ร่วมสมโภชพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งบุญไปด้วยกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้ง30ศูนย์ในทวีปยุโรปกลับมาอีกครั้งในบรรยากาศของครอบครัวสัมมาทิฏฐิครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ครอบครัวกัลยาณมิตรที่จะได้ชักชวนกันมาเข้าวัดเพื่อประกอบบุญกุศลอันจะเป็นทางมาแห่งบุญตั้งแต่การทำทานที่จะได้น้อมถวายเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ทบทวนความบริสุทธิ์ของใจด้วยการอาราธนาศีลและตัดความกังวลของชีวิตมาสร้างความหยุดนิ่งใสให้เกิดกับใจของตนเองเดินตามแบบอย่างพระอริยเจ้าในการก่อนด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะพระรัตนตรัยภายในคือ

ที่พึ่งที่ระลึกภายในอันแท้จริงผู้มีบุญทุกท่านสามารถเดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดพระธรรมกายได้ในทุกๆงานบุญวันอาทิตย์ตามปกติภายหลังมีการผ่อนปรนของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีมีการรักษาระยะห่างและพกแอลกอฮอล์ติดตัวใช้ทำความสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีของนักสร้างบารมีทุกท่านที่จะแข็งแรงและห่างไกลจากโรคแล้วพบกันที่วัดพระธรรมกายไปวัดวันอาทิตย์เติมบุญให้ชีวิตมีความสุขย้ายรกจนกระทั่งที่นี่สะอาดทำให้คนศรัทธาเลื่อมใสทำให้ที่นี่เป็นหลักชัยเป็นที่ปฏิบัติธรรมได้ฉะนั้นอย่าทิ้งเรื่องความสะอาดที่ยายพยายามรบมานะขอเชิญชวนลูกหลานคุณยายทุกท่านร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยายด้วยการร่วมกันรับบุญทำความสะอาดทุกวันอาทิตย์ช่วงหลังเสร็จพิธีกรรมภาคบ่ายบริเวณสภาธรรมกายสากลเพื่อรักษาสมบัติพระศาสนาให้มีความสะอาดตาน่าใช้พาให้ใจชุ่มบุญไปตราบนานเท่านานคุณยายนำสร้างไว้ลูกหลานยายดูแลรักษาอายุพระศาสนายืนยาว

ดวงธรรมผ่องใสสะอาดสะอ้านกายต่างๆนั้นก็รุ่งโรจน์โชตนาการธรรมดวงนั้นซูบซีดเศร้าหมองกายมนุษย์ก็ไม่ผ่องใสสมซ่อไม่สวยงามน่าเกลียดน่าชังไปเพราะธรรมดวงนั้นสำคัญนักดวงธรรมนั้นเป็นชีวิตของมนุษย์ดวงธรรมนั้นแหละเป็นที่พึ่งสำคัญพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆ

0: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
1: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่าน

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกราบกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทั่วโลกทุกท่านนะโอ้วันนี้วันดีวันเกิดมากันทั่วหน้าเลยรู้จักกันทั้งนั้นเลย อาจารย์เข้ามา40ปีแล้วรู้จักหมดเลยดีใจมากอันไลฟ์โค้ชโปรดประชาธรรมาโคตร1ประโยชน์รุ่งโรจน์ดีชาตินี้หนา2ประโยชน์โปรดชาติหน้าเทพเทวา3ประโยชน์โชคช่วงยานนิพพานเอ่ยพระภิกษุไลฟ์โค้ชเทศสอนเศรษฐีมงคลพรชาตินี้เทวาอาลงกรชาติต่อไปเอ่ยสุดที่กายทำชี้ทั่วล่านิพพานสาธุวันนี้ไลฟ์โค้ชของเรามาถึง EP ที่63แล้วนะตรงกับวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะก็เป็นธรรมเนียมไลฟ์โค้ชใช่ไหมที่จะต้องมีบทกวีของหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ของเราเนาะก็วันนี้พระอาจารย์ก็ได้เลือกบทกวีที่เหมาะมากเลยกับวันเกิดนะของโรงเรียนบ้านฝันในฝันวิทยาลูกต้องเป็นเหมือนดวงตะวันน้อยๆหรือกล้าตะวันนะกล้าตะวันในต้นกล้าน้อยๆนะไปที่ไหนๆก็ต้องทำที่นั่นให้สว่างอยู่คนเดียวก็ต้องมีแสงสว่างนะเห็นไหมเนี่ยมองไปออร่าทุกท่านเลยนะอยู่สองคนอยู่สองคนก็สว่างสองคนนะใครเข้าใกล้ๆก็ต้องให้เขาสว่างตามเราไปด้วยนะเหมือนเราจุดเทียนอ่ะเราเทียนเนี่ยไปจุดให้คนนั้นคนนี้คนโน้นเนี่ยนะเราเทียนของเราไม่ดับนะสว่างขึ้นด้วยเทียนคนอื่นทั้งโลก 8,000 ล้านคนก็สว่างด้วยนะเหมือนแบ่งบุญให้ทุกคนเลยเนาะมันก็จะแบบว่าบุญเราไม่หมดมีแต่ทับทวีขึ้นนะได้บุญจากการแบ่งบุญให้อีกต่างหากนะเหมือนกันเลยนะอันนี้ก็เป็นบทกวีของหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ของเรานะซึ่งท่านก็จะพูดถึงว่าหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยตั้งแต่หลวงพี่เข้าวัดมา40ปี2530บทครั้งแรก 1,000 ศาเนาะคำสอนแรกเลยก็คือหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายคือพระบรมโพธิสัตว์นะและเราทุกคนเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์น้อยๆนะเราไม่ใช่ธรรมดาเราเป็นกล้าตะวันนะต้นกล้าตะวันต้นเล็กๆที่กำลังเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกหลวงพี่ประทับใจมากชอบมากเลยมาถึงก็ได้รับการปลูกฝังว่าเออเราเนี่ยจะต้องเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์โพธิแปลว่าที่พึ่งโพธิสัตว์ก็คือเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์นะทุกท่านเลยนะตั้งแต่เป็นโยมละจะเป็นโยมเป็นพระเราก็เป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์นะเหมือนชีวิตของพระพุทธเจ้าเรานะในอดีตพระไตรปิฎกเป็นล้านชาติเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระโพธิสัตว์คือช่วยเหลือคนนะนี่แหละคือมโนปณิธานของวัดพระธรรมกายของเราเลยนะศีลาจารวัดของเราเนี่ยโอ้เคร่งครัดงดงามสงบเสงี่ยมสง่างามเป็นเถรวาทที่งดงามมากแต่มโนปณิธานของเราเนี่ยเราเป็นเรือลำใหญ่ที่จะนำพาสรรพสัตว์ไปสู่นิพพานนะปราบสัตว์ปราบมารประหารกิเลสเลยหรือสัตว์ขนสัตว์กันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยmindset ของการเป็นพระโพธิสัตว์คืออะไรเรามาดูกันนะว่าการเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเขาเหมือนคนธรรมดาทั่วไปไหมเนาะเวลาในสังคมเนี่ยเราจะมีการแบบว่าโอ้ยทำบุญพอแล้วเยอะแล้วนะ10บาท100บาทพอเนี้ยพอแล้ว1,000บาทมันพอแล้วอะไรเงี้ยเนาะโอ้รักษาศีล1ข้อก็พอ5ข้อก็พออะไรเงี้ยนะไม่เห็นต้องศีล8เลยต่างๆคราวนี้เราก็จะต้องมีว่าเอาแล้ว mindset ของพระโพธิสัตว์คืออะไรล่ะทำไมจึงแตกต่างจากสรรพสัตว์ทั่วไปที่เขาโซเอนโซอ่ะเราไม่ใช่โซเอนโซ

วันนี้เรามาดูกันมั้ยธรรมะของพระโพธิสัตว์เนี่ยมีอยู่ในพระไตรปิฎกชื่อว่าอุปัญญาตธรรมเคยได้ยินมั้ยไม่เคยใช่มั้ยนะบางท่านเข้าวัดมาตั้งหลาย10ปียังไม่เคยได้ยินเลยนะเนี่ยพระอาจารย์ไปค้นคว้ามานะออ่างสระอุปัญญาอุเนี่ยก็มันแบบอุกฤษอย่างยิ่งยวดอุปัญญาปัญญาก็คือสติปัญญานี่แหละต่อเต่าตะธรรมธรรมะที่มันเป็นปัญญายิ่งยวดเลย2ข้อซึ่งเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องปฏิบัติด้วยพระองค์เองจนบรรลุพระโพธิญาณคือตลอดระยะเวลาของการเป็นพระโพธิสัตว์เนาะไม่ว่าจะเป็นปัญญาธิกะศรัทธาธิกะวิริยะธิกะ20 40 80สงไขยแสนมรรคกับก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีอุปัญญาตธรรมคือจะต้องปฏิบัติ2ข้อนี้จนกว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อที่1ไม่สันโดษในกุศลและธรรมทั้งปวงกุศลทำความดีทุกอย่างอ่ะทานศีลภาวนาบุญญาเกลวัตถุ10บารมี10อะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะมงคล38ทุกอย่างอ่ะเราเนี่ยนะอะไรที่ดีๆนะมงสังขารวัตถุ4คลาวัตธรรม4อริยสัจ4อธิบาท4เราจะต้องทำแบบไม่สันโดษในกุศลธรรมไม่สันโดษเป็นไงเนาะไม่สันโดษก็คืออ่ะสันโดษไปไหนสันโดษเช่นบางคนก็บอกว่าพอแล้ววันเกิดตักบาตรองค์เดียวก็พอแล้วสันโดษเนี่ยไม่ใช่แล้วนะก็มีจริงๆนะมีว่าที่นายรัฐมนตรีคนหนึ่งในอดีตของไดรอเนี่ยบอกสัมภาษณ์สื่อมวลชนตักบาตรองค์เดียวแหมเรียกสื่อมวลชนไปถ่ายรูปบอกโอ้โหของเรา40,000วัดอะเป็นแสนองค์เลยเนาะไม่สันโดษในกุศลธรรมนะก็คือไม่ต้องแบบมาสมาถะเรียบง่ายสันโดษพอเพียงว่าแค่นี้ทำบุญแค่นี้พอแล้ว1บาท10บาทพอแล้วหรือไม่ใช่นะรักษาศีลข้อ2ข้อพอแล้วไม่ใช่นั่งสมาธิแบบ5นาทีพอแล้วไม่ใช่นะไม่สันโดษในกุศลธรรมคือไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในการสร้างคุณงามความดีและสิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะเทิงวัตถุทานอภัยทานธรรมทานวิทยาทานรูปธรรมนามธรรมล้วนถ้าเป็นกุศลล่ะขอให้เป็นเรื่องที่ดีอ่ะเราจะไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนี่คือในพระไตรปิฎกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้โอ้พระอาจารย์ดีใจมากเลยเจอหมวดธรรมหมดเนี้ยอุปัญญาตธรรมจำไว้เลยนะเวลาเราไปเจอคนข้างนอกที่บอกว่าโอ้ยอะไรบ้าบุญใช่ไหมเราบอกขอโทษพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทุกองค์อะอุปัญญาตธรรมคืออะไรอะอุปัญญาก็คือไม่รู้จักสันโดษไม่รู้จักอิ่มรู้จักพอในการสร้างคุณงามความดีกุศลกรรมไงเหรอฉันไม่เคยรู้เลยก็หัดรู้ได้ว่าวันนี้ฉันจะได้มาสอนเธอเทศเธอไงนะมีสองข้อนะข้อที่หนึ่งไม่พอนะข้อที่สองความไม่ระย่อในการภาคเพียรพยายามก้าวหน้าเรื่อยไปไม่ยอมถอยหลังเหมือนที่หลวงปู่อะที่ตะกี้เราสวดอะยอมตายไม่ยอมแพ้มะนะแน่มิแปรผันเห็นยังนั่นแหละหัวใจเลยของพระบรมโพธิสัตว์อัครอุตตมะบรมโพธิสัตว์เลยนะก็คือไม่ใช่แค่กุศลธรรมทานศีลภาวนานะแต่ยังความภาคเพียรนั่งสมาธิก็ไม่ระยอไม่ยอมแพ้ยอมตายไม่ยอมแพ้พยายามก้าวหน้าเรื่อยไปไม่ยอมถอยหลังเลยอันนี้เนี่ยพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จะปฏิบัติอย่างนี้ทุกภพทุกชาติจนได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีไหมจ๊ะธรรมบทนี้ดีเนาะคณิตกลัวไหมถ้าไปเจอใครมาว่าเราบ้าบุญกลัวไหมไม่กลัวล่ะนะเพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้ในพระไตรปิฎกนะเพราะฉะนั้นคำพูดที่คุณพูดว่าบ้าบุญอ่ะคุณผิดนะพระพุทธเจ้าไม่ใช้คำว่าบ้าบุญพระเจ้าใช้คำว่าอุปัญญาตธรรมเพราะฉะนั้นคุณเปลี่ยนคำพูดจะได้ไม่มีวจีกรรมนะเดี๋ยวเกิดมาชาติหน้าไม่ดีนะ อุปัญญาธรรมไม่กลัวแล้วนะนะมาวันนี้ให้เคล็ดลับอย่างดีอย่างเวลาวัดเราเนี่ย เราทำบุญสังฆทาน 40,000 วัดก็จะมีคนนะมาบอกว่าเปลืองเงินเปลืองอะไรเราใช้เงินไปเรื่องที่ดีอะนะมาดูองค์การสหประชาชาติละกันองค์การสหประชาติเนี่ยเขาเคยทำข้อมูลมาเลยนะว่าการใช้เงินของคนในโลกนี้เนี่ยใช้ไปเรื่องการทำสงครามรัฐบาลต่างๆนะการทำสงครามอาวุธเคมีอาวุธชีวภาพการเรียกว่าแล้วก็เรื่องอบาย

มุกยาเสพติดการพนันคาสิโนเลยทุกสิ่งทุกอย่างเงินในโลกนี้พวกเรารู้ไหมขออภัยใช้ไปในเรื่องพวกเนี้ยมากกว่าครึ่งไอ้เงินที่มาใช้ในเรื่องดีๆนะการศึกษาสาธารณูปการต่างๆสาธารณประโยชน์การแพทย์อะไรพวกเนี้ยนิดเดียวไม่ถึงครึ่งของเงินทั้งโลกเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจใช่ไหมอันนั้นน่ะเปลืองเงินใช้สงครามนั่นน่ะเปลืองเงินนะอบายมุขทุกอย่างคาสิโนอะไรบราสเวกัสมาเขานั่นน่ะเปลืองเงินแต่การกุศลสี่หมื่นวัดน่ะมันจะเปลืองได้ไงมันเงินหมุนไปหมุนไปไหนอ่ะโอ้โหหมุนไปทุกวัดวาอารามไปถึงชนบทชาวไร่ชาวนานะทุกวัดที่อยู่ชนบทรวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาผลิตอาหารเลี้ยงพระผลิตข้าวของเครื่องใช้ถวายพระทยธรรมโรงงานเหล่านี้ก็มีคนงานคนงานก็ได้เงินได้เงินได้รายได้หมดเลยเงินหมุนอยู่ในวงกวนกุศลไงใช่ไหมไม่ใช่เงินหมุนอยู่นู่นโรงงานผลิตอาวุธโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเครื่องบินลบผลิตเรือลบผลิตขีปนาวุธหมุนเงินอยู่ในพวกอบายมุขคาสิโนยาเสพติดอันนั้นแต่เปลืองเงินใช่ปะนะเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าเปลืองเงิน 40,000 วัตต์ตอบเขาได้ยังตอบได้นะเขาเราหมุนในทางที่ดีในทางสร้างสรรค์นะเราไม่ได้เป็นในทางทำลายเราสร้างสรรค์นะเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสังคมสงเคราะห์การศึกษาน้ำสะอาดยารักษาโรคปัจจัยสี่กับคนยากจนการหมุนเงินไปในเรื่องเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเงินที่ไม่ต้องเรียกว่าเปลืองเงินเลยเป็นการที่ว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์นะนี่คือมโนปฏิทานนะของพระโพธิสัตว์เป็นกล้าตะวันน้อยนะส่งเสริมคุณงามความดีให้กับโลกมนุษย์นะสังคมจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปสร้างคุกตารางไงเพราะว่าคนเป็นคนดีมีศีลมีธรรมก็ไม่ต้องติดคุกติดตารางใช่ปะมัวแต่ทำสงครามอยู่นั่นน่ะนั่นแหละเปลืองเงินคราวนี้เราพูดถึง 40,000 วัตต์ก็ต้องแหมไลฟ์โค้ชก็ต้องสุนทรผู้น้อยๆ 40,000 วัตต์ท่านไทยสังฆทานโคกสีสุภาพนะ 40,000 วัดท่านไทยสังฆทานอัครบุญขับขานทั่วลาโลกประสูติการครั้งหนึ่งอุตตมบุญเจิดจ้าดังฟ้าประทานพรนะ 40,000 วัดนะก็เหมือนนั่นแหละหลวงพ่อประทานให้เราอะนะโครงการโปรเจกต์เหล่านี้ถ้าเราคว้าไว้ทำสุดฝีมือทั้งแรงกายแรงทรัพย์นะโอ้ยโกยบุญไปนับอสงไขยไม่ท้วนเลยนะมีโครง4สุภาพก็ต้องมีกลอน8สุภาพใช่ไหมจ๊ะ 40,000 วัดจัดมหาสังฆทานบุญตรการบานเต็มฟ้ามหาศาลบุญนี้ใหญ่ใจเต็มเปี่ยมไร้เทียมทานพุทธเสิบสารทานบารมีสีปัตตพินอานิสงส์จงเป็นสุขดับทุกโศกไม่มีโรคโชคดีงามตามทรัพย์สินสร้างความดีมีปัญญาเป็นอาจินทั่วแผ่นดินถิ่นลูกยากล้าตะวันคุ้มครองโลกโชคสุขสันทุกวันคืนสาธุสาธุสาธุเนาะอัครอุตตมะมหาสังฆทานเลยนะอัครยิ่งใหญ่นะอุตตมะสูงสุดนะเพราะฉะนั้น 40,000 วัดทุกปีเราต้องทำทุกครั้งนะจ๊ะเป็นทั้งวันคุ้มครองโลกด้วยเนาะถึงจะผ่านงานคุ้มครองโลกแต่มันจะต้องมีเหมือนกับนางวิสาขาง่ายสร้างวัดบุพพารามเสร็จแล้วต้องสร้าง9ล้านใช่ไหมต้องเฉลิมฉลองอีก9ล้านนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีบทส่งท้ายคุ้มครองโลกให้ปลื้มตามหลังนะว่าบุญใหญ่บุญใหญ่ต้องส่งเสริมตามหลังความปลื้มจะได้ไม่ลืมนะจ๊ะ คราวนี้การที่เราเนี่ยจะเป็นหัวใจพระโพธิสัตว์ได้เนี่ยพระอาจารย์ไปค้นคว้าพระไตรปิฎกมาในพระไตรปิฎกเล่มที่20พระสุตตันตปิฎกเล่มที่12ฉบับมหาจุฬาอังคุตตรนิกายเอกทุกกติกะนิบาตวชิรุปมะสูตรว่าด้วยบุคคลที่มีจิตใจเหมือนเพชรเป็นยังไงเอ่ยนะอันนี้เหมาะนะเหมาะกับเรื่องวันนี้เลย
ภิกษุทั้งหลาย

หายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนหนอหนึ่งบุคคลที่มีจิตใจหัวจิตใจเนี้ยนะ mindset อ่ะเหมือนแผลเก่าแผลเก่านี่ไม่ใช่เหลี่ยมกับอะไรขวัญอะไรนะเหมือนแผลเก่าอันนี้ว่าตามพระไตรปิฎกนะเหมือนแผลเก่าเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เนี่ยเป็นคนมักโกรธมากไปด้วยความคับแค้นใจถูกกล่าวว่าแม้เพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทครึ่งเครียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจเปรียบเสมือนแผลเก่าแผลเก่าเนี่ยที่ถูกไม้หรือถูกกระเบื้องเนี่ยไปกระทบแผลนะมันก็เจ็บปวดมากแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลเป็นคนมักโกรธมากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่ากล่าวแม้เพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทครึ่งเครียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองไม่พอใจอย่างนี้เรียกว่าบุคคลที่มีจิตใจเหมือนแผลเก่าก็คือไม่ดีนะเป็นพระโพธิสัตว์ห้ามีหัวใจเป็นแผลเก่านะจ๊ะเพราะฉะนั้นเรามาวัดนะเจอพักพวกเพื่อนฝูงญาติสิทธิ์มิตรสหายบริษัทบริวารสัมพันธชนลุงป้าน้าอาอะไรกระทบกระทั่งกันบ้างก็ให้อภัยนะให้อภัยจริงๆจังๆเลยนะไม่มีเหลือเศษเลยนะจะได้ไม่มีจิตใจเหมือนแผลเก่าดีไหมจ๊ะไม่ต้องเจ็บไม่ต้องปวดนะนี่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะนะพระอาจารย์ไม่ได้พูดเองนะอยู่ในพระไตรปิฎกข้อที่2บุคคลที่มีจิตใจเหมือนฟ้าแลบเอ๊ะเป็นยังไงนะเหมือนฟ้าแลบเคยได้ยินบทนี้ไหมพระสูตรไม่เคยเนาะโอเคดีใจค่ะเวลามีคนบอกไม่ได้เคยฟังในคำวัดมา40กว่าปีเหมือนพระอาจารย์ไม่เคยได้ยินนะบุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี่เป็นสมุทัยนี่เป็นนิโรธมรรคเปรียบเหมือนคนตาดีเห็นรูปได้ในขณะฟ้าแลบในเวลากลางคืนที่มืดมิดคือตอนกลางคืนมันมืดใช่ป่ะแต่เวลามีฟ้าแลบมาวุบเราจะเห็นทุกอย่างชัดเจนเนี่ยแล้วมันวุบก็มืดอีกละอีกสักพักหนึ่งแวบเราก็เห็นชัดอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่ามีจิตใจเหมือนฟ้าแลบก็คือเหมือนคนตาดีเนี่ยตาดีๆนี่แหละไปเห็นรูปได้ในขณะที่ฟ้าแลบในเวลากลางคืนที่มืดมิดแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลรู้ชัดตามความเป็นจริงนี้ว่าอ๋ออันนี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้เรียกว่าจิตใจเหมือนฟ้าแลบก็ดีนะก็ยังเห็นบ้างเนาะยังจะเห็นเป็นแวบๆก็ยังดีเนาะไม่เห็นไม่ได้ตลอดข้อที่3นี่คือเห็นตลอดเลยบุคคลที่จิตใจเหมือนเพชรนะเป็นยังไงนะโอ้โหนะ1ใน100นะเพชรเนี่ยนะหลวงพ่อคุณไม่ใหญ่ชอบปืนมากนะแล้วจิตใจพระโพธิสัตว์ของพวกเราต้องเหมือนเพชรต้องข้อที่3นะจ๊ะถึงเราจะเป็นก้าตะวันน้อยๆก็เถอะเป็นยังไงคือบุคคลบางคนในโลกนี้ถ้าทำให้แจ้งเจโตวิมุตติก็คือหลุดพ้นนะด้วยจิตสมาธิปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งกับปัญญาวิมุตติคือต้องเป็นภาวนามยปัญญานะมองเห็นด้วยตาธรรมกายโสดาสติทาคานาคาอรหันต์อย่างเงี้ยนะเห็นอริยสัจ4นะก็จะไม่มีอาสวะสิ้นเลยพอสิ้นไปปั๊บสิ้นอะไรบ้างล่ะสิ้นทั้งกิเลสโลภโกรธหลงอาสวะอนุอุปกิเลส16นะมีอุปกิเลส16นะมีอนุสัย7มีอาสวะ4และมีสังโยชน์10นะเดี๋ยวถ้าอยู่ถึงท้ายชั่วโมงมีเวลาได้ฟังหมดเตรียมมาหมดละก็จิตใจเหมือนเพชรเลยทีเดียวนะอาสวะสิ้นไปเลยด้วยเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติขออภัยอันยิ่งเข้าถึงในปัจจุบันเหมือนแก้วมณีเหมือนหินบางชนิดที่เพชรจะทำลายไม่ได้เลยเนี่ยเพชรแข็งที่สุดละใครมากรีดเพชรกรีดไม่เข้านะเหมือนกันละพวกเราอะมาวัดเนี่ยใครจะมากระทบกระทั่งจิตใจเรากรีดหัวใจเราไม่เข้าเราใจเป็นเพชรใสปิ้งแข็งแกร่งบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันแลอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเรียกว่าจิตใจเหมือนเพชรเห็นยังสะใจไหมประสูตรนี้ดีเนาะทำให้เรารู้เลยนะว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่เหมือนเตรียมพระสูตรนี้สำหรับพวกเราชาวธรรมกายเลยนะว่า1อย่านะอย่ามีจิตใจเหมือนแผลเก่านะนะอยู่ในวัดกระทบกระทั่งกันก็ให้อภัยกันให้หมดเถอะอย่างเงี้ยเป็นต้นข้อที่2เป็นฟ้าแลบฟ้าแลบก็ยังดีนะมาวัดใหม่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ต้องน้อยอกน้อยใจว่าอุ๊ยนั่งธรรมะเท่าไหร่ยังไม่เห็นเลยก็ฟ้าแลบไปก่อนแต่นานๆแล้วเดี๋ยวจะเหมือนเพชรแล้วนะเดี๋ยวจะเหมือนคุณครูไม่ใหญ่นะเหมือนหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะเนื่องจากวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากเป็นวันคุ้มครองโลกที่เราถวายมาสังฆทาน 40,000 บาทแล้วเนี่ยยังเป็นวันเกิดของใครคนหนึ่งนะตรงกับวันนี้เลยวันนี้ก็วันเกิดโรงเรียน

ฝันในฝันวิทยาหลวงพี่มีกลอนทั้งวันเกิดฝันในฝันวิทยาด้วยนะแต่ไว้ตอนปิดท้ายปิดจบจะได้สวยๆแต่ว่าตอนต้นเนี่ยต้องวันเกิดหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่นะ101ของเราที่สุดของความเคารพรักนับถือบูชาโครงสี่สุภาพนะหลวงพี่แต่งเองแหละ วันเกิดเทิดพ่อไว้เกศาลูกยาประทีปพุทธบูชาแจ่มจ้าพิภพ UN สถาปนาวันคุ้มครองโลกรื้อวัตตะแก่กล้าทั่วล่าสถาพรสาธุวันเกิดเทิดพ่อไว้เกศาลูกยาประทีปพุทธบูชาแจ่มจ้า UN สถาปนาวันคลุ้มครองโลกรื้อวัตตะแก่กล้าทั่วล่าสถาพรนะวันเกิดหลวงพ่อเราเห็นไหมแม้แต่สหประชาชาติเนี่ยยังต้องสถาปนาวันนี้ให้เป็นวันคุ้มครองโลกเลยนะเขาเรียกว่าบุญจัดสรรนะบุญแบบดึงดูดให้วันนี้วันเกิดหลวงพ่อเป็นวันคุ้มครองโลกนะเพราะว่าต้องรื้อวัตตะทั่วล่าสถาพรนะเราก็ได้ทำเป็นปฏิพุทธบูชาเรียบร้อยแล้วนะให้กับวันพ่อของเรานะคราวนี้หลวงพี่ก่อนที่จะไปในส่วนของเรื่องของวันเกิดหลวงพี่ก็ขอให้พระอาจารย์นะท่านได้เปิดสกู๊ปหรือว่าเปิดคลิปเกี่ยวกับวันเกิดของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาของเรานะเป็นการขั้นบรรยากาศแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องต่อจากตรงนี้ที่น่าสนใจเชิญรับฟังจ้ะ

สาธุสาธุเนาะโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาให้กำเนิดธรรมะแก่ชาวโลก 8,000 ล้านคนมหาปูชนียาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายก็ให้กำเนิดทางธรรมทั้งแก่พระภิกษุสามเณรอุบาสิกาอุบาสกพวกเราทั้งหลายชาววัดเขตไหนคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ให้กำเนิดร่างกายมนุษย์กายหยาบของเราเนี่ยให้มาสร้างบุญสร้างบารมีแต่ปรากฏว่าในสังคมไทยทุกวันนี้หรือแม้แต่สังคมชาวโลกเนี่ยก็มีแนวโน้มใหม่อันหนึ่งที่น่ากลัวมากก็คือเขาจะพูดทำนองว่าฉันไม่ได้อยากมาเกิดอ่ะพ่อแม่ขออนุญาตฉันหรือยังอ่ะทำฉันมาเกิดสนุกกันเองแล้วก็ต้องรับผิดชอบฉันนะต้องเลี้ยงดูข้าฉันไปจนวันตายทิ้งมรดกให้ด้วยโตขึ้นฉันก็จะไม่กตัญญูกตเวทีเพราะฉันไม่ได้อยากมาเกิด

เป็นคอนเซ็ปต์ที่น่ากลัวมากเลยแล้วก็แพร่หลายมากในหมู่เด็กรุ่นใหม่นะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะทั่วโลกเลยก็มีคนไปตอบคอมเมนต์ในโซเชียลเยอะแยะเลยนะพระอาจารย์ก็ไปตอบว่าความกตัญญูกตเวทีคือเครื่องหมายของคนดีคราวนี้ก็มีเด็กวัยรุ่นเข้ามาตอบก็บอกว่าพาโบเอสโคบาเนี่ยเขาเป็นอาญากรค้ายาเสพติดข้ามโลกเลยเขาเลี้ยงดูพ่อแม่นะเขาเป็นคนดีละสิ ดูนะถ้ารู้พี่ขายยาแล้วเอาตังที่ได้จากการขายยามาดูแลพี่เนี่ยดีไหมจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาดูวัยรุ่นไม่เป็นไรเราก็ต้องมีวิธีตอบเพราะว่าวัยรุ่นนายนะเลือดร้อนเราก็เคยเป็นแต่เราก็ต้องใจเย็นแล้วก็ใช้เหตุผลในการที่จะเอาชนะความคิดที่ผิดพลาดไม่ดีของเขาอะเนาะหลวงพี่ก็ตอบว่าศาสนาพุทธอะเป็นวิพัชวาทินนะวิพัชวาทินเนี่ยแต่ผมตอบไปแล้วเขาชอบมากเลยนะวิพัชวาทินเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าการสอนวิพัชวาทคำสอนสอนวาทแปลว่าคำสั่งสอนวิพัชชาเนี่ยคือแยกแยะประเด็นไม่เหมารวมแยกแยะประเด็นไม่เหมารวมคือคนแต่ละคนมีข้อดีข้อเลวแตกต่างกันไปนะในแต่ละคนเนี่ยบางคนก็มีข้อดีตรงนั้นข้อดีตรงนี้อะไรต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแต่ละคนมีข้อดีข้อเลวเนี่ยแตกต่างกันไปเราไม่สามารถที่จะมาเหมารวมได้ว่าโอ้ต้องอย่างนั้นนะดีก็ต้องดี 100% เร็วก็ต้องเร็ว 100% มันไม่ใช่มาต้องแยกแยะพิจารณาเป็นประเด็นประเด็นไปเช่นคนค้ายาเสพติดเนี่ยมันเป็นความเร็วแน่นอนแต่ประเด็นเรื่องการกตัญญูกตเวทีเลี้ยงดูพ่อแม่อันนั้นเป็นความดีตามกฎหมายก็ต้องลงโทษถูกจับในโทษฐานอาญากรข้ามชาติข้ามโลกค้ายาเสพติดก็ต้องลงโทษกันไปตามกฎหมายของโลกนี้แต่ความดีที่เขาเลี้ยงพ่อแม่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งต้องแยกประเด็นเพราะฉะนั้นเด็กวัยรุ่นอ่ะเขาเอามารวมกันไงเขาเหมารวมอ่ะลัทธิเหมารวมเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ยุคอดีตกาลแล้วตั้งแต่ยุคกรีกโรมันอียิปต์เมโสโปเตเมียยุคมาตั้งแต่อินเดียโบราณเนี่ยยุคเหมารวมหมดเลยเขาก็จะเหมารวมหมดเลยว่ามันเป็นเทวะนิยมทุกสิ่งทุกอย่างเทพเจ้าเนี่ยกำหนดกฎเกณฑ์มาให้แต่จริงๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสอนว่าทุกอย่างต้องแยกประเด็นแล้วพระอาจารย์ก็เอาประเด็นเนี้ยก็คือวิพัชวาทินมาสอนเด็กวัยรุ่นก็คือเราต้องแยกแยะประเด็นพระโบเนี่ยเขาขายยาเสพติดเขาก็ผิดตรงนั้นแล้วก็ถูกกฎหมายตัดสินจำคุกอะไรประหารชีวิตก็ว่าไปแต่ขณะเดียวกันเขาเลี้ยงดูพ่อแม่ก็เป็นความดีอีกส่วนหนึ่งมันต้องแยกแยะประเด็นนะมันไม่ใช่ว่าดี 100% เร็ว 100% ทุกอย่างต้องแยกประเด็นนะพ่อแม่เลี้ยงลูกมาเนี่ยถึงจะเลี้ยงมาไม่ค่อยจะดีเลี้ยงมาแบบไม่ค่อยรับผิดชอบแต่ก็มันก็มีพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาเป็นอย่างดีก็ไม่ใช่ว่าพ่อแม่ทุกคนจะไม่มีบุญคุณแม้จะเลี้ยงดูแบบยากจนแต่ก็ท่านก็ให้กำเนิดไก่เนื้อและไก่เนื้อก็มาสร้างบารมีได้นะมาทำความดีรักษาศีลทานภาวศีลภาวนาได้บวชพระได้อะไรได้ทุกอย่างมันแค่ให้ไก่เนื้อมาก็คุ้มแล้วก็เป็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่แล้วนะคนมีสติปัญญามีสัมปชัญญะมีโยนิสมนสิการเยี่ยงวินยูชนเนี่ยย่อมที่จะไม่มีอคติแยกแยะประเด็นได้เราพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เด็กเข้าใจนะเขาแยกแยะประเด็นได้แต่เราต้องอดทนในการแยกแยะประเด็นให้เขาเราต้องมีความรู้เยอะด้วยเวลาเราทำดีกับใครก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนบุญคุณหรอกนะเหมือนพ่อแม่เลี้ยงดูเราถ้าไม่ได้หวังผลหรอกแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่ได้ปรารถนาที่จะให้ใครเข้ามาเนรคุณทำร้ายเราใช่ไหมสมมติเราดีกับใครคนใดคนหนึ่งเราถึงแม้ไม่ได้หวังบุญคุณจากเขาให้เขาตอบแทนเราแต่ก็ไม่ปรารถนาให้เขามาทำร้ายเราเนรคุณเราแน่นอนล่ะฉันได้ฉันนั้นพ่อแม่เลี้ยงดูคุณอ่ะก็ไม่ได้หวังหรอกว่าคุณต้องมาเลี้ยงดูเขาแต่ก็ไม่ได้หวังเช่นกันว่าคุณต้องมาเนรคุณเขานะมาทำร้ายเขานะมาเลวร้ายกับเขานะเหมือนกับที่คุณพูดกันในโซเชียลเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตอะสรรพสัตว์จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแม้จะต่างเผ่าพันธุ์กันเนี่ยเขายังทำดีต่อกันเลยนะเขายังตอบแทนบุญคุณกันไม่ทำร้ายกันเลยนะใช่ไหมสรรพสัตว์เนี่ยที่ต่างเผ่าพันธุ์เขาช่วยเหลือกันเขายังตอบแทนบุญคุณกันเลยพ่อแม่ส่วนมากก็ไม่ได้มีความหวังให้ลูกๆมาเลี้ยงหรอกแต่ก็ดูสารเลี้ยงให้อย่างดีที่สุดแหละนะไม่ได้ปรารถนาหรอกที่ว่าลูกนะจะต้องมาหูกตัญญูกตเวทีมาเลี้ยงดูฉันอย่างดีอะไรต่างๆแค่อยากให้ลูกมีความสุขความเจริญเนี่ยก็พอใจแล้วแต่ก็อย่าให้ลูกเนี่ยถึงขนาดตั้งเป้าหมายอุดมการชีวิตเลยนะโตขึ้นเนี่ยฉันจะตั้งอกตั้งใจเนรคุณกตัญญูให้สาสมกับที่ทำให้ฉันเกิดมาโดยไม่ขออนุญาตวิญญาณของ

ฉันก่อนเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้มันเป็น mindset จริงๆนะถ้าอยู่ไปดูในโซเชียลจะเห็นเนี่ยเยอะมากทั้งโลกเลยไม่ใช่เพราะคนไทยภาษาอังกฤษก็มีนะพระอาจารย์พอฟังรู้เรื่องคุณรู้ไหมว่าหลวงพี่ก็ตอบเขาคุณรู้ไหมวัยรุ่นทั้งหลายวิญญาณสัมภเวสีเล่ร่อนน่ะเขาแสวงหาที่เกิดนะต้องแย่งชิงกันสุดกำลังเลยถึงจะได้เกิดในท้องคนน่ะถ้าบุญไม่พอนะน้อยไปหน่อยนึงไปเกิดท้องแมวท้องสุนัขนะวิญญาณที่มีบาปเยอะบุญน้อยไปกอดท้องสุดสัตว์เดรัจฉานนะวิญญาณของคุณน่ะตอนนั้นน่ะตอนที่คุณยังเป็นวิญญาณน่ะยังไม่ได้เข้าท้องพ่อแม่วิ่งสุดฤทธิ์สุดเดชเลยขอร้องขอเข้าไปอยู่ในท้องคุณพ่อคุณแม่เถอะแต่คุณจำไม่ได้แล้วไงไม่ใช่พ่อแม่คุณน่ะบังคับให้คุณมาเกิดนะไม่ใช่คุณน่ะอยากมาเกิดนะไม่ว่าจะเป็นดวงวิญญาณไหนไหนในเมื่อเกิดเป็นลูกของฉันแล้วฉันก็จะทำดีฉันก็จะเลี้ยงดูอย่างดีจะดีจะชั่วจะบุญน้อยบาปมากแค่ไหนจะพิกลพิการฉันก็เลี้ยงดูลูกของฉันให้ดีที่สุดเพราะฉันตายแทนลูกได้ต่อให้รู้ล่วงหน้าว่าโตขึ้นลูกจะทอดทิ้งฉันเป็นทรพีฆ่าพ่อแม่ฉันก็จะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดใช่ไหมได้ถามพ่อแม่ทุกคนสิก็คิดอย่างนี้หมดอ่ะมีแต่คนมีแต่วิญญาณที่เขาเรียกว่าอะไรนะจิตไม่ได้วิญญาณจิตที่เขาเป็นพระอรหันต์แล้วอะอันนั้นอะไม่ได้ปรารถนาการเกิดแต่ถ้าตราบใดถ้าคุณยังไม่ใช่พระอรหันต์ซึ่งแน่นอนแหละ8,000 ล้านคนเนี่ยคุณยังเป็นสัมภเวสีที่อยากมาเกิดนะอยากมาเกิดเพราะฉันอย่ามาพูดนะอย่ามาพูดว่าโอ้ยจะมาขออนุญาตฉันนะทำฉันมาเกิดนะคุณน่ะดิ้นรนวิ่งเข้าท้องพ่อแม่นะจะบอกให้ เพราะฉะนั้นเนี่ยพระอาจารย์ก็ตอบเขาอย่างนี้แหละว่าก็มีแต่พระหลานเท่านั้นแหละนะที่เขาเนี่ยจะไม่ได้มีกิเลสตัณหาเหลืออยู่แล้วที่จะต้องมาเกิดอีกเด็กวัยรุ่นก็เข้าใจเหมือนกันเนาะปรากฏว่าหลังจากพิมพ์ไปยาวมากเป็นชั่วโมงเมื่อยนิ้วเลยเพื่อที่จะสั่งสอนสรรพสัตว์ให้เป็นคนดีนะเดี๋ยวนี้สนุกมากกับการเข้าโซเชียลแล้วไปตอบธรรมะนะก็ได้ผลลัพธ์นะเขาก็ตอบมาอุ้ยขอบคุณนู่นนี่นั่นอะไรดีนะก็ไม่เลวทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอย่าลืมว่าคนบนโลกเนี้ยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนพาลอยู่ไงเป็นคนพาลที่ยังเต็มไปด้วยอุปกิเลส16 ข้อเรารู้คร่าวๆแล้วล่ะเช่นกิเลสทางด้านโลภะโทสะโมหะโลภโกรธหลงนะแต่ว่ามันกว้างเกินไปใช่ไหมเรามาลองแจกแจงโลภะโทสะโมหะโลภกดหลงเนี่ยออกเป็นแยกย่อย16 ข้อเพราะเวลามันแยกย่อย16 ข้อแล้วเนี่ยเราจะเห็นชัดมากเลยนะเวลาเราเห็นอะไรเนี่ยวิพัชวาทีเนี่ยแยกประเด็นมาชัดเจนเลยนะมันจะแบบแจ่มแจ้งแดงแจ๋เลยเนาะอุปกิเลสคือธรรมะเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจนะกิเลสเนี่ยนะมันก็มี3 ตระกูลใหญ่แต่อุปกิเลสมี16 ตระกูลธรรมะเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจก็คือไม่ใช่แหละอุปกิเลสก็คือเครื่องเศร้าหมองนั่นแหละนะตัดคำว่าธรรมะออกไปเดี๋ยวโยมจะงงอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตคือจิตที่มันเศร้าหมองหมายถึงสิ่งที่ทำให้จิตใจคุณมัวไม่บริสุทธิ์ไม่ผ่องใสปิดกั้นจิตใจไม่ให้บรรลุถึงคุณธรรมที่สูงขึ้นในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะกล่าวถึงอุปกิเลส16 ประการซึ่งเป็นอาการของกิเลสที่ปรากฏในชีวิตประจำวันนะข้อที่1อภิชฌาวิสมะโลภะนะความละโมบอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างไม่ยุติธรรมเลยนะอันเนี้ยถ้าแปลตามบาลีเนี่ยก็คือว่าความโลภที่มันไม่เสมอปกติความโลภของคนเราเนี่ยมันก็จะเสมอเช่นไปร้านอาหารก็หยิบไม้จิ้มฟันอะไรเงี้ยนะก็จะแบบนิดๆหน่อยๆมีความโลภสม่ำแต่ว่าคนที่เป็นอภิชาวิสมะโลภะความโลภที่ไม่มันสูงปรี๊ดอะเหมือนภูเขาอะนะก็เรียกว่าอภิชาวิสมะโลภะคือไม่สม่ำเสมอวิสมะไม่สม่ำเสมอก็คือความละโมบมันไม่แตกต่างกับคำว่าความเพียรนะหลายคนบอกโอ้ยคนรวยเนี่ยมันโลภนะขยันหาเงินไม่ใช่ความโลภคือต้องได้มาโดยทุจริตอกุศลแต่ถ้าโดยมาสุจริตเป็นบุญกุศลนะเขาเรียกความภาคเพียรสัมมาวิริยะนะต่างกันนะต้องใช้คำศัพท์ให้เป๊ะคือภาษาบาลีนี่มันดีอย่างนะคำศัพท์มันจะเป๊ะมากเลยนะภาษามาวิริยะปั๊บก็ไปใช้เรื่องอื่นเรื่องเร็วไม่ได้ละสามารถสติก็แต่เรื่องดีอย่างเงี้ยนะ
แต่พอโลภะก็จะใช้เรื่องไม่ดีอย่างเดียวจะมาดีไม่ได้นะเพราะฉะนั้นภาษาบาลีเนี่ยโอเคอ่ะนะก็โชคดีที่ภาษาไทยยืมบาลีมาเยอะแต่ก็พยายามคือคนไทยผ่านไปหลายพันปีก็เปลี่ยนจนทั้งมันไม่ใช่มันความหมาย

เพี้ยนไปละอย่างคำว่าเวทนาอย่างเงี้ยคนไทยก็มาใช้บอกว่าสงสารจังเลยฉันเวทนาเธอไม่ใช่เวทนาแปลว่าความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกที่ดีก็เป็นเวทนาไม่ใช่เฉพาะความรู้สึกที่ไม่ดีเรามาเรื่องนอกเรื่องเดี๋ยวไม่จบอุปกิเลส16ประการข้อที่2พยาบาทพยาบาทคือความคิดร้ายมุ่งอาฆาตจองเวรข้อที่1ตระกูลโลภะนะข้อที่2เนี่ยตระกูลโทสะใช่มั้ยอาฆาตมุ่งร้ายจองเวรนะหนังจีนไงแก้แค้น10ปีไม่สายนะโอ้กี่เรื่องนะแก้แค้นทุกเรื่องเลยตั้งแต่เด็กมาเนี่ยนะคุณพ่อพาพระอาจารย์ไปดูหนังเยาวราชเฉลิมบุรีเลยวะเนี่ย12.50 นั่งชั้นสูงสุดเลยก็อะไรอ่ะเด็ดไอ้ด้วน18ยอดอะไรนะ14ยอดนางสิงห์ร้าย12พยัคฆ์ร้ายใครพระกฎเลยมีแต่เรื่องอาฆาตฆ่ากันตลอดเวลานะถือฆ่าพ่อชั้นฆ่าพ่อเธออยู่ตรงเนี้ยไม่บนไปไหนอ่ะทุกวันนี้ยังนั่นเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอุปกิเลสข้อที่2ที่พุทธเจ้าเน้นเลยก็คือเรื่องของความคิดร้ายมุ่งอาฆาตพยาบาทจองเวรไม่มีประโยชน์นะเพราะเราต้องคิดซะว่าทุกอย่างในโลกเนี้ยมันไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกอย่างมันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ากรรมเก่ากรรมใหม่ผสมปนเปกันหมดเลยสิ่งที่เราได้รับในชาตินี้เนี่ยหลวงพ่อบอกว่าไงจ๊ะบอกว่ามันคือกระจกสะท้อนอดีตชาติของเรานั่นแหละนะข้อที่3โกฏะความโกรธจิตใจพุ่งพล่านเมื่อถูกทำให้ไม่พอใจพอเรารู้จัก กิเลสตระกูลต่างๆแล้วเนี่ยนะมันมีนักปราชญ์ท่านหนึ่งบอกว่าถ้าเราไม่มีคำศัพท์สำหรับสิ่งต่างๆเนี่ยเราจะไม่เข้าใจสิ่งนั้นอย่างลึกซึ้งมันก็จริงนะมันก็จริงถ้าเราไม่เข้าใจสมมติว่าดอกบัวไม่มีคำศัพท์แล้วเราก็ไปเรียกคนว่าไปตัดดอกนั้นอ่ะดอกนั้นอ่ะดอกที่มันบานๆอ้วนๆมีกลีบข้างในเยอะๆมันกว่าจะพูดถ้าเราไม่มีคำศัพท์ในระบุแม้แต่เรื่องโกรธความโกรธจิตใจพลุ้งพล่านเมื่อถูกทำให้ไม่พอใจต่างกันแล้วอุปนาหะยังไงข้อที่4อุปนาหะคือผูกโกรธโอเคเราอาจจะสามารถโกรธได้เวลามีใครที่เขาไม่เข้าใจเรามาด่าว่าเราก็โกรธนะแต่เราไม่ผูกโกรธข้ามคืนก็ลืมไปเลยนะหลวงพ่อตรัสสอนไว้ข้ามคืนลืมให้หมดนะแต่ถ้าผูกโกรธไม่คำศัพท์นะวันนี้โกรธเรียกโกรธะเมื่อวานโกรธเรียกโกรธะผูกโกรธมาถึงวันนี้เรียกอุปนาหะเห็นไหมเรามีคำสาปนะผูกโกรธเก็บความโกรธไว้ไม่ยอมเลิกลาแล้วรู้ไหมอุปนาหะเป็นต้นเหตุของโรคอะไรนะฝันในฝันวิทยาเคสสตัดดี้มีโรคนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยเป็นแหละใครที่แล้วมันก็จริงๆเลยนะไปถามเพื่อนๆถามคนรู้จักที่เป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีโอ้เขาบอกว่าเขามีสโลแกนประจำตัวว่าฉันไม่โกรธหรอกแต่ฉันอาฆาตฟังดูเหมือนเท่ยังไงก็ไม่รู้นะเพราะไฮโซมาแต่มันเป็นอุปนาหะไงมันผูกโกรธแล้วมันจะเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่ผูกโกรธนะครับข้อที่5มรรคะลบหลู่คุณท่านนะเห็นคนที่มีบุญคุณก็ไปลบหลู่บุญคุณเขารู้สึกว่ามันตามันร้อนอ่ะนะเห็นคนได้ดิบได้ดีนะลบหลู่คุณเขาเนรคุณเขามองข้ามความดีของเขาดีกับเราก็ไม่ยอมนะกลัวเราจะเสียหน้าข้อที่6ปลาสะความตีเสมอนะยกตัวเสมอท่านอย่างเช่นนะครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่คุณยายเนี่ยห้ามทีเดียวนะอย่าไปยกตัวเทียบเทียมท่านไปไม่ยอมรับนับถือคุณธรรมของผู้ที่สูงกว่าอย่างไม่ได้นะเป็นอุปกิเลสนะปลาสะนะบางคนนะพอเป็นนักกีฬาไงพอตะหลังเก่งขึ้นมาแล้วมากๆแล้วได้เหรียญทองโอลิมปิกก็ไม่นับถือครูบาอาจารย์ที่สอนมาก่อนเนี้ยหน้านี้อย่างเงี้ยนะข้อที่7อิสาออ่างสอเสือ2ตัวสระอีออ่างสระอีสอเสือ2ตัวมันเป็นภาษาบาลีออ่างสระอีสอเสือ2ตัวสระอาแต่พอเป็นภาษาไทยก็คืออิจฉานั่นแหละริษยาเห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนไม่ได้อันนี้เนี่ยอยู่ในคำถามของพระอินทร์นะที่เคยถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรคือกิเลสสาเหตุหลักเลยของคนบนโลกนี้และบนสวรรค์นะที่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะพุทธเจ้าบอกข้อที่1อิสาก็คืออิจฉาริษยาข้อที่2ตนีสองอย่างนี้เลยจริงๆแล้วโลกนี้ทุกวันนี้ไปดูเถอะอเมริกาอิหร่านทุกประเทศตีกันก็เพราะเรื่องนี้แหละตนีอยากได้ทรัพย์สมบัติเขาไปขโมยทรัพย์บ่อน้ำมันเขาอิจฉาเขาอะไรปนอยู่ตรงนี้แหละข้อที่8มัชฉริยะความตนีมั้ยเนี่ยติดกันเลยนะอิจฉามัชฉริยะตนีขี้เหนียวห่วงกล้างนะนี่เนี่ยภาษาบาลีเนี่ยเขาเรียกมัชฉริยะเท่ดีเนาะก็คือตนีอ่ะฟังดูเพราะๆแต่ห้ามไปตั้งเป็นชื่อลูกนะฟังลูกพ่อมากเลยลูกเธอชื่ออะไรชื่อมัชฉริยะไม่ได้นะตันหนีข้อที่9มายา

ความเจ้าเล่ห์หลอกลวงไม่จริงใจนะพยายามแสดงสิ่งที่เกินจริงแบบโอเวอร์แอคโอเวอร์แอคติ้งแล้วก็แบบว่าเออเจ้าเล่ห์หลอกลวงไม่จริงใจก็เหมือนกับนกสองหัวในเรื่องอะไรนะมุนนินมุนาอะไรนะน้องจะมีนกสองหัวนั่นแหละมายาเลยเจ้าแม่มายาเลยนะข้อที่10สาไถยะสาไถยะไม่เหมือนมายานะที่คนเราชอบพูดมายาสาไถรวมกันจริงต่างกันมายาคือเจ้าเล่ห์หลอกลวงไม่จริงใจแต่สาไถเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นสาไถคือโอ้อวดโอ้อวดหลอกลวงเขาเพื่อให้คนอื่นเขาอิจฉาเราอ่ะนะเช่นโอ้ยเห็นเพื่อนมันถ่ายรูปกับรถฟอร์ดเปอร์เช่ปอร์เช่ทำไงดีเราก็ไปเห็นแลมโบกินี่จอดข้างถนนแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็บอกนี่รถชันอะไรอะไรน่ะน่าสาไถคือโอ้อวดนะหลอกลวงเขาเพื่อให้คนอื่นเขามาอิจฉายอมรับนะข้อที่11ถัมภะความดื้อรั้นความหัวแข็งไม่ยอมรับฟังคำแนะนำดื้อมากดื้อสุดๆเลยเอาวันนี้พูดยากนะสมัยนี้จริงเลยเยอะมากเลยนะ I am strong เจอมากเลยว่าเด็กที่จบเมืองนอกมาเนี่ยนะเอา I am strong I am ถัมภะ I am ดื้อรั้นหัวแข็งไม่ฟังคำแนะนำใครโอ้ยกุมใจนะบางทีลูกหลานดีๆนะไปเรียนเมืองนอกกลับมาเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงเลยถัมภะมากนะพ่อแม่พูดอะไรไม่เชื่อไม่ฟังหมดเลยฉันเลอเลิศประเสริฐฉันเป็นเจเนเรชันเป็นสปีชีส์ที่เลอเลิศกว่าพ่อแม่แล้วอะไรเงี้ยเดินร้านหัวแข็งมากธรรมพะข้อที่12สารัมภะสารัมภะเนี่ยมันคือว่ามุ่งไปแข่งกับเขาแต่ใช้ความสกปรกอะไม่ใช่แข่งโดยฝีมือความสามารถที่ถูกต้องดีงามอะนะมุ่งเอาชนะผู้อื่นในทางที่ผิดในเรียกว่าสารัมภะนะบางคนบอกแม้ถ้าไม่มุ่งเอาชนะแล้วโลกนี้จะเจริญได้ไงโอ้ยถ้ามุ่งเอาชนะกันด้วยในทางที่ใสสะอาดเป็นกุศลอะตามสบายเลยดีมากแต่เนี้ยไปมุ่งเอาชนะโดยการที่ว่าใช้วิธีที่มันผิดพลาดเร็วซามต่ำช้าเถื่อนถอยดิบอะไรต่างแล้วก็มาบอกว่าชนะอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างนี้คือสารัมภะเป็นอุปกิเลสชนิดเดิมข้อที่12มานะเนี่ยภาษาไทยเนี่ยบาลีเนี่ยแปลว่าความถือตัวทะนงตัวนะแต่พอเป็นภาษาไทยไม่ใช่ภาษาไทยเราโอ้คนนี้เขามีมานะความขยันเลยมันคนละเรื่องกันเนาะจริงมานะเนี่ยคือเป็นอุปกิเลสตระกูลที่เขาเรียกว่าเราถือตัวเราถือตัวคนอื่นแบบชั้นต่ำคนละคลาสนะเราคลาสสูงเราเด็กจบนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถือตัวทะนงตัวแล้วข้อที่14แย่กว่ามานะเรียกว่าอติมานะอติยิ่งยวดเข้าไปอีกโอ้โหไม่ใช่แค่ดูหมิ่นว่าคนละชนชั้นคนนี้มองหัวจรดเท้าเท้าจรดหัวเลยนะถือว่าตัวเหนือกว่ามากๆดูหมิ่นเหยียดยามดูแคลนมากเหมือนอะไรเหมือนคนผิวขาวที่ดูถูกคนผิวดำเมื่อหลายร้อยปีก่อนเป็นค้าทาสอ่ะเขาถือว่าคนผิวดำคือสัตว์นะไม่ถือเป็นมนุษย์นะค้าขายได้นั่นน่ะอติมานะเป็นอุปกิเลสที่ทำให้โลกเนี้ยเกิดสงครามเยอะแยะนะต่อจนที่เขาล่าอาณานิคมกันอ่ะแล้วก็มองว่ามนุษย์ในประเทศอาณานิคมก็เหมือนกับเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาข้อที่15มัทธะมัทธะเนี่ยความมัวเมานะหลงในลาภยศสรรเสริญมัวเมาหลงในลาภยศสรรเสริญนี่ก็พอนึกออกเนาะเออพอได้ลาบปั๊บโอ้โหเชิดเลยเหมือนกิ้งก่าได้ทองเงี้ยนะนะยศเนี้ยติดบ้างนี่ไหลยกเลยเมื่อยเลยนะสับเมื่อยสะบักเลยต้องไปนวดนะหลงในลาบยศสรรเสริญนะใครชมทีเนี้ยหูยิ้มไม่หุบทั้งวันมัทธะนะมัวเมานะแล้วก็มัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวบางคนบอกโอ้ยไม่ต้องเขาวัดเขาว่าทำบุญทำอะไรฉันยังหนุ่มยังสาวเพิ่งอายุ20เองจะตายได้ไงแหมอุบัติเหตุโป้งเดี๋ยวก็ตายแล้วใช่ปะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวนะข้อที่16ยิ่งกว่ามัวเมาอีกนะเขาเรียกว่าประมาทะความประเมิดเลินเล่อประมาทเลินเล่อขาดสติในการดำเนินชีวิตพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องกินเหล้ายาเสพติดอะไรหรอกนะเพราะขนาดไม่ได้กินเหล้าไม่ยาเสพติดมนุษย์เรายังมัวเมาเลยอ่ะไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าไปกินแล้วจะขาดสติขนาดไหนเพราะในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็ขาดสติอยู่แล้วอ่ะนะเราก็ประมาทเลอะขาดสติอยู่แล้วทั้งมัทธะทั้งประมาทะนะความสำคัญและการละอุปกิเลสลักษณะอุปกิเลสเป็นกิเลสที่มีกำลังมากกว่าปกตินะจนปรากฏออกมาเป็นอาการเป็นพฤติกรรมคือถ้าเป็นคนที่แบบเฉยๆนิ่งๆอะไรเงี้ยแต่อุปกิเลสเนี่ยมันจะแรงมากแล้วมันจะปรากฏมาเป็นพฤติกรรมบางอย่างแสดงออกพฤติ

แต่บางอย่างอยู่ข้างในแต่ก็คือกำลังระเบิดเป็นภูเขาไฟจะระเบิดละผลกระทบจะทำให้ใจไม่สงบเกิดความทุกข์นะมันทุกข์ข้างในอ่ะถึงข้างนอกจะยิ้มก็เถอะนะเขาเรียกหน้าชื่นอกตรมเป็นอุปสรรคก่อการนั่งสมาธิและอุปกิเลสนะเพราะว่าพระใจมันมีอุปกิเลสเยอะไงมันก็เลยแบบนั่งสมาธิไม่ได้หรอกวันๆก็ฟุ้งซ่านแต่เรื่องเนี้ยอุปกิเลสทั้ง16ข้อเนี่ยอุปกิเลส16ข้อว่าเยอะแล้วใช่ไหมโอ้แต่กิเลสนี่มันฟาดฟันเราเหลือเกินนอกจากอุปกิเลส16ข้อยังมีอนุสัย7ข้อนะเออบางคนก็บอกว่าแหมอุปกิเลส16ข้อฉันก็รับมือไม่ไหวแล้วตอนนี้ต้องมารับมืออะไรกันอีกนะอุปกิเลส16ข้อจะให้หมดชาตินี้ก็ยากแล้วนะโอ้แล้วอย่างงี้น่ะจะทำยังไงดีเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยเทศขับเขาก็พูดเรื่องมาตังคาบัณฑิตซึ่งสามีเนี่ยก็ เป็นคนจันทานใช่ไหมแล้วก็ภรรยาก็คือเนี่ยแหละพนางพิมพาเนี่ยเกิดชั้นสูงก็ดูถูกจันทานด้วยแบบพระโพธิสัตว์ของเรานะเขาก็ถามบอกแล้วชนชั้นวรรณะมันเกิดมาได้ยังไงอ่ะทำไมในพระเตรปิฎกเนี่ยทุกภพทุกชาติเลยมีแต่เรื่องชนชั้นวรรณะอะไรต่างแต่ชาตินี้เขายังชั่วหน่อยเนาะยังแบบว่าไม่รุนแรงไม่ถึงขนาดมีจันทานมีทาสมีแต่ก็มีนะอเมริกายังมีทาสเมื่อหลายร้อยปีก่อนก็เผยว่า ก็คือพระมนุษย์เนี่ยปรารถนาการยกย่องไงพอปรารถนาการยกย่องปุ๊บเนี่ยเวลาจะยกย่องตัวเองก็ต้องกดคนอื่นลงก็เลยให้มันมีชนชั้นเยอะๆเราชนชั้นกษัตริย์เขาชนชั้นแพทย์นะพวกทำไรไถนาอ่ะพวกพ่อค้าแม่ค้าพวกวิศวะหมออ่ะตามไปอีกนะสูตรพวกใช้แรงงานกรรมกรตามลงไปอีกจันทาในธรรมพัฒน์เนี่ยพอมนุษย์เรามีความรู้สึกว่าเราอยากเหนือคนอื่นไงเราอยากแบบว่าอะไรอะไรก็ต้องแบบพิเศษอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเนี้ยเกิดอุปกิเลสออกมามากมายนะโดยเฉพาะเรื่องของชนชั้นวรรณะเรื่องของมานะอติมานะเนี่ยนะมันมานะแต่มานะจึงเป็นสังโยชน์ข้อที่9ด้วยนะถ้าตัดตรงนั้นได้จึงเป็นพระอรหันต์นะโอ้มันลึกซึ้งมากคราวนี้เราก็มาดูว่าอุปกิเลส16ข้อของคนเรามนุษย์เราในโลกปัจจุบันเนี่ยโอเคชาตินี้ฉันพยายามทำดีทุกอย่างเลยนะฉันจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอุปกิเลส16ข้อฉันจะตัดให้หมดเลยชาติหน้าฉันเกิดมาจะได้ดีอะไรเงี้ยนะแต่ปรากฏว่าชาติหน้าเอ๊ะทำไมมันเริ่มต้นศูนย์เพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเริ่มต้นใหม่มันเพราะอะไรเพราะมันมีกิเลสอีกตระกูลหนึ่งไงที่มันอยู่ในดวงจิตดวงวิญญาณกิเลสตระกูลเนี้ยเขาเรียกว่าอนุสัยอยากรู้จักไหมอนุสัยเนี่ยมันจะลึกซึ้งกว่าอุปกิเลสอีกมันจะติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราเลยทีเดียวนะแล้วมันเป็นกิเลสที่ sleeping นอนหลับแม้แต่ในตอนเนี้ยในตอนชาติเนี้ยบางทีเราพยายามสอนตัวเองนะเขาเรียก auto suggestion ฉันจะไม่มีอุปกิเลสทั้ง16ข้อโลภโกรธหลงอะไรสารพัดแต่พอมีใครมายั่วยุมาด่ามาว่ามาอะไรปั๊บโอ้มันระเบิดออกมาอีกละเอ๊ะฉันก็พยายามแล้วนี่นาที่จะแบบสงบระงับเอาหินไปทับหญ้าอะไรเงี้ยนะแต่มันก็ขึ้นมาอีกเพราะว่ามันมีกิเลสที่มันสลิปปิ้งมันนอนหลับมันนอนเนื่องอยู่ในสันดานอยู่ในจิตใจส่วนลึกของเราเนี่ยแหละกิเลสตรงเนี้ยเขาเรียกอนุสัยร้ายเนาะพญามารอ่ะคือมันกำจัดอุปกิเลส16ยังมีอนุสัยมาคอยอะไรนะมาบูตอัพเป็นระยะมีอีก7ประการเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าคนบางคนดีมาตั้งหลาย10ปีทำไมอยู่ระเบิดภูเขาไฟระเบิดออกมาเนี่ยเพราะอนุสัยไงมันทำงานจากที่มันนอนเนื่องเนี่ยนะเราก็ต้องรู้จักเวลานั่งสมาธิเนี่ยเราก็จะได้แบบว่าขัดเกลาทั้งอุปกิเลสแล้วก็อนุสัยไปด้วยนะแบบไม่ต้องนอนนะให้มันตายไปเลยไม่ต้องฟื้นนะอนุสัยแปลว่ากิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานมี7ประการตามหลักพุทธศาสนาประกอบไปด้วยกิเลสอย่างละเอียดที่ตามติดอยู่ในจิตใจของเราอันที่1คือกามราคะอนุสัยความติดใจในกามคุณอย่างเช่นเนี้ยพระเจ้าของเราเนี่ยในพระไตรปิฎกทุกภพทุกชาติเลยหลายชาติมากเกิดเป็นอะไรฤาษีชีภัยนักพจดาบทสิทธานั่งสมาธิได้อภิญญา5ยกเว้นข้ออภิญญา6เพราะอภิญญา6คือตัดกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้หมดเอ๊ะพอเกิดใหม่อ้าวกลายเป็นคนธรรมดาเป็นพ่อค้าเป็นกษัตริย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะแล้วก็ยังมีติดใจในกามคุณยังทำผิดทำพลาดเอ้าเพราะอนุสัยเข้าใจปะนี่ขนาดก่อนชาติเนี้ยได้อภิญญา5นะอุปกิเลสนี่ตัดไปเกือบหมดแล้วนะแต่ก็ยังมีอนุสัยในชาติต่อไปเห็นไหมตราบใดที่ยังไม่ใช่พระโสดาบันยังไม่ข้ามทรานซิชั่น

ที่แล้วที่หลวงพี่เทศนะที่พระอินทร์ไปชมยักษ์อ่ะที่มันบอกว่ายิ่งโดนด่ายิ่งสวยยิ่งหล่อพระอินทร์ก็ไปชมจนทั้งยักษ์ขี้เหร่ทนไม่ได้ก็กินความโกรธเป็นอาหารพอไม่มีความโกรธให้กินก็หายไปเลยอย่างเงี้ยนะพระอินทร์อ่ะไม่เคยโกรธแต่รู้มั้ยพระอินทร์ตอนนี้เป็นโสดาบันแล้วนะพอมาฟังพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปถึงจะไม่เคยโกรธแต่ในชาติต่อไปปฏิฆานุสัยความขัดใจหงุดหงิดก็ตามมาก็ทำให้ชาติต่อไปโกรธได้อีกข้อที่3ทิฏฐานุสัยความเห็นผิดนะก็ยังเห็นผิดอีกชาตินี้นี่แบบโอ้ยแหมความเห็นถูกต้องสัมมาทิฏฐิหมดเลยบุญญาเกวถูก10บารมี10มงคล38ฉันรู้หมดแต่พอชาติหน้าไม่รู้หมดเลยหายหมดเลยนะความเห็นผิดทิฏฐานุสัยกลับมาอีกแล้วยังมีวิจิกิจฉานุสัยด้วยนะอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในชาติหนึ่งเป็นหลายชติปาระใช่ไหมทั้งที่ก่อนหน้านี้โอ้เป็นพระโพธิสัตว์ที่ดีแสนดีเจอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลย20กว่าพระองค์ก็แบบดีมาหมดเลยจนทั้งมาถึงพระพุทธเจ้ากัสสปะองค์ติดกันเนี่ยเกิดเป็นโชติปาระแล้วไม่เชื่อฟังพระเจ้ากัสสปะต้องให้คติการะเพื่อนเนี่ยจิกมวยผมไปกราบไปฟังธรรมพระเจ้ากัสสปะเห็นไหมก็ยังมีความเห็นผิดอ่ะก็ยังสงสัยลังเลในพระรัตนตรัยว่าโอ๊ยสมณะล้นไม่บรรลุธรรมได้ยังไงอะไรเห็นไหมนี่ขนาดเกิดจะชาติสุดท้ายที่จะได้เป็นพระเจ้าแล้วนะงั้นพวกเราเนี่ยเวลาเราอยู่ในสังคมเราเห็นคนที่เขาเห็นผิดสงสัยลังเลขัดหงุดหงิดเข้าใจเนี่ยให้อภัยเขาเถอะนะชาติที่แล้วข้าจะดีกว่าเราได้ซ้ำไปแต่ชาติเนี้ยอนุสัยเขาทำงานหนักมากมันก็เลยไม่ดีประกอบกับไม่มีกัลยาณมิตรคอยสั่งสอนอบรมนะข้อที่5มานานุสัยก็คือมานะความถือตัวพูดไปละข้อที่6ภวะราคานุสัยนี่แล้วตะกี้มันราคานุสัยนี่นะข้อที่1ติดใจในกามคุณกามราคาแล้วภวะก็เหมือนกับรูปภพอ่ะนะติดใจในภพนะในภพของรูปภพอรูปภพอันนี้สูงไปละนะเป็นเรื่องของฌานสมาบัติละข้อที่7อวิชชานุสัยความไม่รู้จริงอันนี้ว่าไม่ได้ตราบใดยังไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยนะก็ยังมีอวิชชาทั้งนั้นแหละอย่างสังโยชน์10เดี๋ยวจะพูดเนี่ยก็จะมีอวิชชาเป็นข้อสุดท้ายอนุสัยทั้ง7เป็นกิเลสที่ละเอียดอ่อนมากละได้ยากมากนะต้องใช้ปัญญาในระดับอริยมรรคเลยในการละให้หมดสิ้นพูดง่ายก็ต้องนั่งสมาธิจนได้โหแบบลึกซึ้งละเอียดยิบเลยนะถึงจะไปขัดเกลาอนุสัยได้นะแบบหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเลยนะก่อนที่จะไปเรื่องอาสวะเราฟังเพลงวันเกิดนะของโรงเรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจะมีคลิปมีสกู๊ปแปลกๆใหม่ๆให้เราได้ชมกันวันนี้วันดีนะวันที่9พฤษภาคมติดตามรับชม

แม่พระอาจารย์ก็ฟังเป็นวันแรกนะเห็นหลวงพี่ท่านบอกว่าเนี่ยวันนี้มีของใหม่ๆคลิปใหม่ๆสกู๊ปใหม่ๆเลยก็ได้ฟังดีใจจังเนาะฟังแล้วซาบซึ้งเนาะพระอาจารย์บอกยังมีอีกนะเดี๋ยวเราฟังความรู้อีกนิดนึงแล้วเราก็จะขั้นรายการอีกอันหนึ่งแล้วค่อยจบสวยๆด้วยกลอน8สุภาพนะพระอาจารย์แต่งสำหรับวันเกิดโรงเรียนวันฝันในฝันวิทยานะเอาไว้ตอนจบ ต้องจบสวยอาสวะเรารู้ละโอ้ปกิเลส16อนุสัยอีก7โหจะเอาชนะกิเลสมันยากจังแล้วโอ้กว่าจะต้องแบบว่าควบคุมสติอารมณ์สติสัพพัญญะสติปัญญาโยนิโสมนสิการอะไรต่างๆเนี่ยนะจริงๆแล้วมันง่ายมากใช้หลวงปู่เถอะไม่ต้องไปนั่งคิดหรอกสุตตะจินตะมยปัญญาก็แค่นั้นนะภาวนามยปัญญานั่งมาธิไปปุ๊บถ่ายรูปเสร็จแล้วเนาะพอเวลาถ่ายตอนอ้าปากไม่สวยไงอุตส่าห์หาสตอรี่ที่นั่งสมาธิพอดีก็พอนั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ากลางของกลางแล้วมันก็จะได้อะไรองค์พระได้องค์พระธรรมกายพระโสดาก็จะตัดกิเลสไปสัญโยชน์3ข้อสกิทาคามีนะ4 5เบาบางอนาคามี5ข้อตัดนะอรหันต์อ่ะ10ข้อเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบหลวงปู่สอนเนี่ยนะเข้าถึงธรรมกายพระอริยบุคคลปั๊บตัดกิเลสสังโยชน์ปั๊บๆๆๆสบายกว่ามั้ยไม่ต้องมานั่งอุปกิเลส16ใช่มั้ยนะอนุสัยอีก7อาสวะอีก4อ่ะอาสวะคือกิเลสที่ไหลซึมหรือหมักดองอยู่ในจิตใจแหมอนุสัยนี่แค่สลิปปิ้งนะอุปกิเลสนี่มัน alert มันตื่นมัน awaken นะมันตื่นตัวอยู่ในตัวเราตลอดเวลาเลยนะอุปกิเลส16ข้อนี่มันตื่นทำให้เรา alert ตลอดนะทำงานหาเงิน alert ตลอดเลยนะเสร็จแล้วควบคุมกิริยามารยาทดีนะแต่พอระเบิดออกมาก็อนุสัย7ข้อเนี่ยมันก็ช่วยระเบิดออกมามันก็นอนสลิปปิ้งมันตื่นไงมันถูกปลุกด้วยอะไรล่ะถูกปลุกด้วยคำด่าที่มันเจ็บปวดถูกปลุกด้วยการถูกทำร้ายร่างกายถูกคดโกงธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยอนุสัยก็สลิปปิ้งก็ตื่นแต่นั่นแค่ awakeตื่นกับหลับเอาสลิปปิ้งนะอุปกิเลสกับอนุสัยอันนี้เนี่ยยิ่งกว่าตื่นกับหลับนะอันเนี้ยอาสวะอาสวะเป็นกิเลสที่ไหลซึมหมักดองอยู่ในจิตใจอ่ะหมักดองอ่ะเหมือนกับเก้มฉ่ายเก้มฉ่ายอ่ะนะเขาไปหมักดองใช่ไหมแล้วเราสามารถเอาความเค็มในเก้มฉ่ายออกมาได้ป่ะไม่ได้มันเข้าไป

ในเนื้อข้างในแล้วว่าใช่ป่ะมันไม่ใช่แค่ awake ไม่ใช่แค่ตื่นหรือแค่ sleeping นอนมันเป็นเนื้อเดียวกันกับผักเลยครับนะกิเลสที่ไหลซึมหมักดองอยู่ในจิตใจเลยนะในทางพุทธศาสนาเนี่ยแบ่งเป็น4ประการคือมันอยู่ในดวงจิตของเราเลยอ่ะนะดวงจิตดวงวิญญาณตามไปเกิดทุกภพทุกชาติเป็นเทวดายังตามไปนะอาสวะเนี่ยตามในของพระสูตรก็มีดังนี้ข้อที่1กามาสวะการติดอยู่ในกามความใคร่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ย2ภวสวะติดอยู่ในภพอยากมีอยากได้อยากเป็นนะทั้งรูปประภพอรูปประภพเรื่องของกายพรหมนะข้อที่3ทิฏฐาสวะยึดมั่นในความเห็นที่ผิดนะเป็นความคิดเห็นที่บิดเบือนจากความเป็นจริงนะเช่นเห็นว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณอะไรต่างๆเราไม่ได้อยากมาเกิดเลยทำฉันเกิดอะไรเนี่ยนะมันก็ติดไปอันที่4อวิชชาสวะความไม่รู้จริงในอริยสัจ4หรือความหลงที่ไม่รู้แจ้งในสภาพธรรมะทั้ง4ข้อนี้นะกามสวะภวสวะทิฏฐาสวะทิฏฐิเอาอย่างเงี้ยนะกามภพทิฏฐิอวิชชาความไม่รู้ทั้ง4อย่างเนี่ยมันติดอยู่ในดวงจิตของเราเนี่ยส่วนลึกเลยหมักดองเลยเป็นอันหนึ่งเดียวกับดวงจิตเลยมันจะถูกกำจัดออกมาได้ก็ต่อเมื่อเข้าถึงธรรมกายของพระญาบุคคลนะเข้าถึงธรรมกายพระโสดาพระสิกขาพระนาคาพระอรหันต์แต่ในบางพระสูตรเขาจะกล่าวแค่3ข้อนะโดยรวมทิฏฐาสวะกับภวสวะเข้าด้วยกันนะเข้าด้วยกันก็คือรวมข้อ2กับข้อ3รวมกันนะก็มีแต่โอเคหลวงพี่ว่าแยกก็ดีละมันจะได้เห็นชัดๆนะก็จะเป็นอุปาเกส16อนุสัย7อาสวะ4นะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นใช่ไหมว่ากว่าจะกำจัดสิ่งต่างๆเหล่านี้กว่าเราจะพ้นสภาพจากคนพาลเนี่ยเป็นพระอริยบุคคลได้จริงๆไม่ถึงกับพาลหรอกเขาเรียกว่าคนพาลมันก็เป็นปุถุชนชั้นล่างนะถ้าแบ่งเป็นดีกรีนะแบ่งเป็นดีกรีเนี่ยคนพาลก็เหมือนกับว่าโอ้มีความดีแค่แบบ 10% อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้า 20% ขึ้นมาก็เรื่องเป็นกัลยาณมิตรดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็มันก็จะมีคำเรียกนะมันก็จะมี อย่างสมมติว่ากลางๆก็เป็นกัลยาณมิตรถ้าสูงๆก็เป็นกัลยาณมิตรที่สูงส่งนะเป็นมนุษย์เทโวมาแต่ถ้าล่างๆก็จะเป็นมนุษย์เดรัจฉานโนมนุษย์สเปโตเปรตกึ่งมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ในการเวียนว่ายตายเกิดทุกภพทุกชาติเป็นล้านชาติเนี่ยเราก็อยู่ในตรงเนี้ยนะ 90% ลงมาถึง 10% เป็นประมาณอย่างเงี้ยตราบจนทั้งชาติไหนที่เราได้เจอพุทธเจ้าได้เจอคำสอนแล้วเราก็ก้าวข้าม transition state นะก้าวข้ามไปป๊อปไปเป็นพระโสดาบันตัวง่ายก้าวข้ามไปเป็นธรรมกายพระโสดาบันเมื่อไหร่ตอนเนี้ยเราเป็น100กว่าเปอร์เซ็นต์ไปละไม่กลับมา 99.99 ละเราเป็น100ไปเลยคราวนี้สิ่งที่จะเป็นตัววัดไงว่าแล้วพระอริยบุคคล4ประเภทนะ1พระโสดาบันพระสิกขาทานพระอนาคาพระอรหันต์เนี่ยวัดด้วยสังโยชน์10สังโยชน์10จะเป็นตัววัดเป็นเครื่องวัดเป็นมิเตอร์สังโยชน์คือกิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจที่ผูกติดกับความทุกข์คือจิตใจของเราดวงจิตดวงใจของเรามันมีเหมือนมีเชือกนะเชือกเป็นกิเลสเนี่ยผูกติดไว้กับความทุกข์เราจะอยู่กับความทุกข์เป็นล้านๆชาติจนเราคุ้นเคยกับมันอะแล้วเราก็ไม่รู้หรอกเนี่ยเด็กคลอดออกมาร้องเจ็บปวดอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าอุ๊ยมันเป็นความสุขของเด็กนะได้เกิดมาเห็นโลกเลยคือเราคุ้นกับความทุกข์จนเราไม่รู้แล้วว่าจริงๆนะคือความทุกข์เหมือนปลาอยู่ในน้ำอะน้ำมันก็คุ้นกับน้ำอ่ะพอเราบอกว่าเว้ยอากาศบนแผ่นดินเนี้ยนะมันสดชื่นกว่าในน้ำปลามันก็ไม่เชื่อมันก็คุ้นกับน้ำคราวนี้กิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจให้ติดกับความทุกข์แบ่งเป็น2สเต็ปก็คือเบื้องต่ำเบื้องสูงเบื้องต่ำผูกมัดติดไว้กับกามภพเบื้องสูงผูกมัดติดไว้กับรูปภพอรูปภพจริงๆเนี่ยไม่น่าจะเรียกเบื้องต่ำเบื้องสูงเรียกว่าเบื้องหยาบกับเบื้องละเอียดละกันนะเบื้องหยาบเนี่ยก็คือยังคงอยู่ในกามภพอยู่การละสังโยชน์ได้คือการจะยกระดับจิตใจสู่ความเป็นพระอริยบุคคลนะได้แก่สังกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปามาสเดี๋ยวค่อยพูดทีละข้อเลยนะสังโยชน์เบื้องหยาบๆหรือเบื้องต่ำ5ข้อเนี่ยเขาเรียกว่าโอรัมภาคิยสังโยชน์โอรัมภาคิยสังโยชน์เนี่ยข้อที่1คือสังกายทิฏฐิเห็นผิดว่าเป็นตัวตนนี่คือตัวกูของกูนะรถนี้ของฉันบ้านนี้ของฉันโรลเล็กเฟอร์รารี่อามานี่อะไรทุกอย่างของฉันหมดหรือวิตตองเนี่ยจริงๆไม่มีของใครหรอกเดี๋ยวมันก็แตกสลายเป็นอะตอมอิเล็กตรอนไปหมดแล้วเป็นปุ๋ยเป็นอะไรไปนะครบ100ปี1,000ปีมันก็ไม่เหลือซากแล้ว
ก็คือ

ความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนเป็นขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารมันเป็นของฉันนะสักกายทิฏฐิตัวกูของกูข้อที่2วิจิกิจฉาความสงสัยลังเลในพระรัตนตรัยนะไม่มีคุณจริงพระพุทธเจ้าไม่มีจริงตรัสรู้ไม่มีจริงกฎแห่งกรรมไม่มีจริงโลกสวรรค์ไม่มีจริงข้อที่3ศีลพัตตปามาสยึดมั่นศีลพัตศีลพจน์ที่มันงมงายก็สมัยนี้เรียกมูเตลูเนาะเพราะฉะนั้นใครก็ตามถ้าบอกฉันเป็นโสดาบันแล้วแต่ฉันยังมูเตลูอยู่นี่ก็คือไม่จริงละไม่ได้ละเพราะในสังโยชน์3ข้อแรกเนี่ยคุณจะต้องตัดได้ถึงจะเป็นโสดาบันก็คือสังคยทิฏฐิไม่มีตัวกูของกูวิจิกิจฉาไม่สงสัยลังเลในพระตาตายแล้วก็ไม่มูเตลูนะมาตัด3ข้อถึงจะเป็นโสดาส่วนสกิทาคามีนั้นน่ะข้อ4ข้อ5เนี่ยจะเบาบางก็คือกามราคะกามฉันทะพอใจจิตใจติดใจในกามคุณ5เนี่ยจะเบาบางนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆนะข้อที่5ปฏิฆะพยาบาทกระทบกระทั่งจิตใจโกรธกันเงี้ยกระทบกระทั่งกันอ่ะนะก็จะเบาบางแต่ถ้าเป็นอนาคามีป๊อปนะข้อ4ข้อ5เนี่ยกามราคะกับปฏิฆะพยาบาทกามฉันทะหายไปเลยไม่มีเลยนะคราวนี้แล้วเป็นพระอรหันต์ล่ะพระอรหันต์เนี่ยจะต้องสังโยชน์อีกข้อ5 5ข้อหลังคือ6 7 9 10เขาเรียกสังโยชน์เบื้องสูงหรือเบื้องละเอียดเรียกว่าอุทธธัมภาคิยะสังโยชน์อุทธัมภาคิยะสังโยชน์เนี่ยมีอะไรบ้างนะมี6ข้อข้อที่1เนี่ยก็คือเรื่องของข้อที่6คือเรื่องของข้อที่6คือรูปปราคะความพอใจในรูปปัจสัญญารูปฌานก็เหมือนกับรูปภพนั่นแหละนะข้อที่7อรูปปราคะความพอใจในอรูปภพสองอันนี้เนี่ยคือพอเป็นพระอรหันต์แล้วเขาไม่เอาแล้วนะรูปภพฉันก็ไม่เอาแล้วข้อที่8มานะถือตัวที่ว่าไปก่อนนะเนี่ยเปรียบเทียบว่าดีกว่าเลวกว่าคนอื่นเนี่ยจะไม่มีแล้วนะในระดับพระอรหันต์ข้อที่9อุทธัจจะความฟุ้งซ่านพระอรหันต์ไม่มีพวกเราอย่านึกว่านะอ้าวโอ้ฟุ้งซ่านแบบพวกเราไม่ใช่ฟุ้งซ่านแบบพระอรหันต์นี่มันละเอียดซะจนพวกเรานึกไม่ถึงหรอกเรานึกไม่ออกหรอกเพราะเรา

หรอกเพราะว่าคุณก็ยังไม่ใช่ฉันก็ยังไม่ใช่เรากำลังคุยกันเรื่องที่เราสองคนก็ไม่รู้มันอย่าเถียงกันเลยเพราะนั้นอุทธัจจะเนี่ยก็คือความฟุ้งซ่านแบบที่มันละเอียดมากๆซึ่งเรายังไม่เข้าใจนะพระหลวงพี่แม่อธิบายข้อที่10อวิชชาความไม่รู้จริงในอริยสัจ4การละสังโยชน์ของภริยบุคคลเนี่ยพระโสดาบันละ3ข้อแรกสังยาทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปามาสพระสกิทาคามีละ3ข้อแล้วทำข้อ4ข้อ5ให้เบาบางพระอนาคามีละได้5ข้อแรกพระอรหันต์ละได้หมดเลยทั้ง10ข้อคราวนี้เราก็จะมาดูว่าคำถามของพระอินทร์พระอินทร์เนี่ยเคยมามันเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่แหละแล้วมันก็จะเกี่ยวกับเดี๋ยวที่จะพูดข้างหน้า25 35 45 15นาทีได้พระอินทร์เนี่ยนะก็เคยถามพุทธเจ้าว่าทำไงถึงจะพ้นทุกข์ครับนะพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกว่าปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นคณิตคนไทยหรือแม้แต่ชาวลังกาศรีลังกาชาวพม่าชาวพุทธเถรวาททั้งหลายเนี่ยก็จะชอบใช้คำเนี่ยปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นจบโอ้โหมันไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยวางแบบปากพูดไปอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่นะพุทธเจ้ามีอธิบายในพระไตรปิฎกเลยนะแต่ก็แปลกมากที่ว่าทำไมชาวพุทธไม่เห็นพูดคือพูดพระสูตรนี้แค่บรรทัดแรกคือปล่อยวางไม่ยึดมาแต่ต่อจากตรงนั้นอะสำคัญมากเลยไม่พูดถึงเลยแปลกมากเลยไม่มีใครพูดถึงเลยนะคนทั่วไปก็ไม่พูดพระก็ไม่เทศในพระสูตรนี้ชื่อว่าจุลตันหาสังคยสูตรนะจอจานสระอูรอจุลาตันหาสังคยสูตรถ้าใครสนใจไปดูได้ searching เองข้อที่หนึ่งหลังจากก่อนที่จะปล่อยวางนะพุทธเจ้ามีพูดนะสอนพระอินทร์ว่าก่อนจะปล่อยวางนะคุณจะต้องรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงก็คือต้องฟังธรรมแบบพวกเราในห้องนี้ต้องอ่านพระไตรปิฎกต้องไปศึกษาธรรมะในอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ว่าฉันปล่อยวางหมายกินเหล้าปล่อยวางแก้วเหล้าพรุ่งนี้กินใหม่ไม่ใช่นะปล่อยวางจะต้องข้อที่1ก่อนมี10ข้อนะ1ต้องรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงปริยัติเนี่ยต้องเข้าใจ2ไม่ใช่รู้ธรรมดาจ้ะต้องกำหนดรู้อย่างลึกซึ้งคือไปปฏิบัติข้อที่3ปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติแบบทื่อๆน้ำลดต่อหม้อนะปฏิบัติแล้วต้องใช้ความรู้สึกใช้ความคิดเสวยเวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อทุกขมสุขะเลยต้องสัมผัสกับการปฏิบัตินั้นด้วยเห็นยัง3ข้อแล้วนะพอ3ข้อนี้ผ่านไปหลายๆปีจึงจะพิจารณาไตรลักษณ์โอ้อันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้จังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงต่างๆพอพิจารณาแต่ละเป็นนานๆเข้าแล้วเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกนิพพิทาที่หลวงพ่อชอบพูดบ่อยๆเลยนี่คือข้อที่5นะนิพพิทาคลายกำหนัดก็จะเบื่อหน่ายนิพพิทาแปลว่าเบื่อหน่ายเบื่อมากเบื่อจังเลยพวกเราทุกคนจะเคยมีความรู้สึกเนี้ยนะหลายๆคนมีความรู้สึกเนี้ยนะแล้วก็มาบวชแล้วคนที่มีความรู้สึกเนี้ยแล้วก็มานั่งมาที่หลายคนมีความรู้สึกนิพพิทามีความรู้สึกที่ดีนะที่จะทำให้เราเนี่ยเบื่อหน่ายทางโลกเลยแล้วก็เข้าวัดแล้วมีความสุขมากเลยอย่างเงี้ยนะนิพพิทาเนี่ยมันเป็นลืมต้นเป็นข้อที่5นะหลังจากพิจารณาไตรลักษณ์แล้วจะนิพพิทาพุทธเจ้าบอกหลังจากนิพพิทาแล้วเนี่ยมนุษย์เราพอเบื่อหน่ายก็เริ่มแสวงหาธรรมะใช่มั้ยมานั่งสมาธินู่นนี่นั่นพอมานั่งสมาธิปั๊บเนี่ยก็พอเบื่อหน่ายแล้วมันจะนั่งสมาธิเดี๋ยวก็จะเห็นความดับเล็กๆน้อยๆความดับกิเลสโลภกดหลงเล็กๆน้อยๆค่อยๆดับไปทีละนิดทีละหน่อยนะไม่ใช่บางคนบอกแม้เข้าวัดแล้วยังดับโกรธดับอาฆาตไม่ได้มันได้แต่มันทีละนิดให้เวลาฉันหน่อยสิแป๊บเดียวจะได้มันต้องหลายปีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนิพพิทาแล้ววิก่อนที่จะหลังจากนิพพิทาคือวิมุตติคือค่อยๆดับทีละนิดวิมุตตินี่ไม่ใช่หลุดพ้นแบบพั่วเดียวชั่วนิพพานไม่ใช่นะไม่ใช่คำศัพท์วิมุตตินะวิมุตติมันค่อยๆดับทีละนิดทีละนิดเป็นสเต็ปเป็นดีกรีมันใช้เวลาหลายปีหลายสิบปีหลังจากนี้พิทาแล้วมันก็จะวิมุตติค่อยๆดับไปเจ้าความทุกข์เหล่านี้แหละแล้วข้อที่7ก็คือวิสุทธินะที่หลวงพ่อชอบพูดใช่ไหมนิพพิทาวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานวิสุทธิคือข้อที่7นะคือพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนานะโอ้ไอเวทนาความรู้สึกทั้งดีทั้งไม่ดีอะไรต่างๆเราจะสลัดความรู้สึกอาฆาตพยาบาททั้งที่ชั่วร้ายอะไรโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยมันจะเกิดตรงนั้นมันก็จะเริ่มบริสุทธิ์ขึ้นจิตใจจะบริสุทธิ์ขึ้นเขาเรียกวิสุทธิวิสุทธิแปลว่าบริสุทธิ์ข้อที่8เนี่ยมันจะถึงไปถึงจะได้ขั้นเนี้ยขั้นที่แบบว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่อะไรอะไรอะไรต่างๆในโลกนี้แล้วปล่อย

วางตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นกว่าจะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นอ่ะข้อที่8จ้าเพราะฉะนั้นที่ชาวโลกชอบพูดกันว่าฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางแก้วเหล้าพรุ่งนี้กินใหม่เลยนี่ไม่ใช่นะไปพิจารณาใหม่มันต้องใช้โยนิโสมนสิการไม่ใช่เพราะฉะนั้นชาวพุทธเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็นึกว่าฉันน่ะแค่ปล่อยวางปั๊บฉันก็เป็นพระอรหันต์แล้วฝันไปเถอะมันในพระสูตรเนี่ยมันมีสเต็ปตั้งเยอะแล้วน่าสงสารจังเลยชาวพุทธไม่เคยเอาเรื่องนี้นะจูละตัณหาสังคยสูตรนะหลวงพี่ว่าเรื่องเนี้ยมันต้องขยายไปทั้งโลกข้อที่9หลังจากที่คุณปล่อยวางแล้วเนี่ยจึงจะได้สเต็ปที่สูงขึ้นนะก็คือข้อที่9คือสันติสันติคือไม่สะดุ้งหวาดหวั่นได้ทั้งสิ้นเลยไม่ว่ากิเลสตัณหาราคะความโลภความโกรธความหลงอาฆาตเคียดแค้นพยาบาทชิงชังทุกอย่างมาเนี่ยฉันไม่สะดุ้งหวาดกลัวแล้วนะอันนั้นคือสันติสันติภาพเลยไม่สะดุ้งหวาดกลัวหลังจากภาวะจิตที่เป็นสันติแล้วจึงเป็นข้อที่10ก็คือดับกิเลสได้แล้วเฉพาะตนเห็นชัดว่าชาติสิ้นสุดแล้วการเกิดไม่มีแล้วจบสิ้นพรหมจรรย์แล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วไม่มีกิจที่ควรจะต้องทำอีกเรียกว่านิพพานเห็นไหมสิบสเต็ปมากนี่อยู่ในพระสูตรนะหลวงพี่ไม่ได้มาโมเองจุลตันหาสังคยสูตรนะเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้เนี่ยหลวงพี่อยากจะฝากให้มากๆเลยนะว่ามันสำคัญมากชาวพุทธของเราเนี่ยเราชอบพูดอย่างเงี้ยปล่อยวางปล่อยวางฉันมียึดมั่นถือมั่นเธออย่ามาเทศอย่ามาสอนฉันชวนฉันไปทำทานเนาะปล่อยวางคุณปล่อยวางชวนรักษาศีลเนาะปล่อยวางคุณชวนนั่งสมาธิปล่อยวางคุณไหมคนที่พูดอย่างเงี้ยปล่อยวางแบบไก่ได้พลอยลิงได้แก้วชัดไหมคือพลอยอ่ะคืออัญมณีเพชรอย่างเงี้ยเม็ดหนึ่งเป็นล้านล้านสิบล้านเม็ดตัวไก่อ่ะมันเจอเพชรเม็ดร้อยล้านมันก็เขี่ยทิ้งใช่ไหมกินไม่ได้อ่ะพระไตรปิฎกธรรมพุทธเจ้าอ่ะคุณเขี่ยทิ้งอ่ะคุณอ่ะปล่อยวางแบบไก่ได้พลอยอ่ะธรรมพุทธเจ้าอ่ะเหมือนเพชรโหเม็ดหนึ่งเป็นพันล้านหมื่นล้านคุณก็เป็นไก่อ่ะเขี่ยทิ้งอ่ะมันเวลาใครพูดปล่อยวางปล่อยวางอย่ามาชวนฉันทำทานรักษาศีลนั่งมาที่คุณตอบเขาบอกว่าปล่อยวางแบบไก่ได้พลอยหรือเปล่าครับเขาก็จะงงเป็นไงปล่อยวางแบบไก่ได้พลอยอ่ะงั้นนั่งฟัง ขอเวลา5นาทีแล้วก็พระสูตรของหลวงพี่ไปอธิบายดีไหมจ๊ะจบเลยคราวนี้เขาจะไม่ปล่อยวางแบบไก่ได้พลอยแล้วนะไอ้ประเภทไก่ได้พลอยลิงได้แก้วไงโหแก้วมณีโชติรสราคาเป็นหมื่นล้านโยนทิ้งอย่างเงี้ยลิงมันไม่เคยสนใจพระไตรปิฎกไก่เจือนยมินีก็เขี่ยทิ้งนะเอาเข้าเปลือกยังมีค่ามากกว่าไตรปิฎกเลยสำหรับไก่อะนะเพราะฉะนั้นไก่เจือนไม่ก็เขี่ยทิ้งกินไม่ได้เหมือนคนที่ปากก็พูดว่าฉันปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นปลาทิ้งหมดเลยนะสิ่งดีๆในพระไตรปิฎกอะไม่สนใจไม่ฟังนะชวนให้ทำทานศีลนั่นเด็ดปลาทิ้งหมดไม่เอาหลงหลอกตัวเองว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหสูงส่งเป็นพระอรหันต์ไม่ต่างอะไรกับไก่กับลิงอะนะไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรอกพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรความเพียรเนี่ยก็คือต้องนั่งสมาธิต้องใช้ปัญญาไม่ใช่แค่โอ้ไม่ต้องใช้สมองเลยไปวางปั๊บเป็นพระอรหันต์เนี่ยทั้งนั้นมันต้องมีพุทธศาสนาหรอกพระไตรปิฎกไม่ต้องมีหรอกมันก็มันมีความละเอียดลึกซึ้งมากกว่านั้นจากคุณนะคนพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนั่งสมาธิสติปัญญาต้องใช้ภาวนามยปัญญาปล่อยวางแบบพระอริยเจ้านะไม่ใช่ว่าสุตตะจินตาแล้วก็พูดนะไม่ใช่ปล่อยวางแบบไก่ได้พลอยนะเห็นอะไรมาเพชรเม็ดโตก็เขี่ยทิ้งปลาทิ้งหมดเนี่ยโดยที่ไม่ยอมใช้โยนิโสมนสิการเลยดีไหมเนี่ยวันนี้พระอาจารย์ก็ไปตกผลึกมาให้นะเพราะฉะนั้นเจอใครก็ไปบอกเขานะว่าอย่าปล่อยวางแบบไก่ได้พลอยลิงได้แก้วนะเราเป็นมนุษย์เป็นคนต้องใช้ปัญญาในการถอดถอนอุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นอุปาทานคือยึดมั่นถือมั่นในทางที่ผิดไงไก่มันไม่มีปัญญาหรอกมันไม่สามารถจะถอดถอนอุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นได้ นะไอ้คนที่บอกปล่อยวางปล่อยวางแต่พอไปเจอของที่ชอบของที่ถูกใจนะขโมยเลยไม่เห็นปล่อยวางเอาเลยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหม อันนี้ไม่ได้ปล่อยวางหรอกนะเพราะไม่เคยใช้โยนิโสมนสิการไงไม่เคยใช้สติปัญญาไม่เคยใช้ภาวนามยปัญญาเอาพุทธพจน์เลยแล้วกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นิพพิทาวิราคะเห็นยังมันจะปล่อยวางน่ะมันจะต้องเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญานะต้องใช้สติปัญญาโยนิโสมนสิการนะพิจารณานะไม่ใช่ปล่อยวางแบบไข่ไก่เขียนี่พุทธพจน์นะห้ามเถียงพุทธเจ้าแล้วนะเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายคือการปรุงแต่งสังขารแปลว่าการปรุงแต่ง

ทั้งหลายแลเนี่ยมันไม่เที่ยงมันอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อนั้นถึงจะเบื่อหน่ายในทุกนะเนี่ยเห็นไหมตามที่พระเจ้าสอนพระอินทร์เลยใช่ไหมเป็นสเต็ปสเต็ปนะเนี่ยนะผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องให้ถึงสัจจะผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาให้ถึงสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปคือต้องมีสติปัญญาคิดในเหตุผลของการดับไปเป็นปัญญาเครื่องเจาะกิเลสนะคือต้องเจาะแทงกิเลสไปให้มันระเบิดไปเลยนะเป็นเครื่องถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกข์พระเจ้าจะเปรียบปัญญาเนี่ยเหมือนระเบิดและระเบิดปัญญาระเบิดกิเลสทุกครั้งในปัญญานี่จะระเบิดกิเลสแห่งทุกข์โดยชอบปล่อยวางหมดเลยนะวัตถุนิยมนะแต่ก็ยังไม่ได้ล้างกิเลสอุปกิเลส16อนุสัย7อาสวะ4สังโยชน์10เนี่ยโอ้โหไอ้พวกที่พูดอย่างเงี้ยปัญญาปล่อยวางไปวางแบบไก่เขียดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ได้แล้วนะที่จะไปสอนคนที่ปล่อยวางแบบไก่เขียดไก่ได้พลอยนะสรุปภาวนามยปัญญาเป็นตัวสัตว์ตัดสินอะไรตัดสินที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนใจเข้าใจไหมเปลี่ยนใจจากยึดมั่นถือมั่นน่ะนั่นเป็นความทุกข์อ่ะที่พระอินทร์ถามพระเจ้าอ่ะต้องไปภาวนามัจยปัญญา10ข้อนะที่อธิบายไปนะถึงจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนใจนะเปลี่ยนแบบระดับลึกเลยนะนิพพิทาวิราคาวิมุตติสันตินิพพานะนิพพิทาวิราคาวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานเนี่ยจึงเปลี่ยนใจเป็นพระอรหันต์ได้จากการแบกการถือมาเป็นการปล่อยวางอย่างแท้จริงเพราะเห็นว่าแบกแล้วเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นยังนี่ไงมั้ยต้องยกพุทธพจน์เพราะฉะนั้นใครเนี่ยจะมาเถียงนะโอ๊ยไม่ต้องหรอกพุทธพจน์ฉันปล่อยวางฉันเป็นชาวพุทธฉันเป็นพระอรหันต์เลยไปไกลๆเลยนะงั้นต้องปล่อยวางแบบมีสติปัญญามีโยนิโสมนสิการไม่ใช่ปล่อยวางแบบไก่เขี่ยแบบไก่ได้พลอยลิงได้แก้วนะจ๊ะเขี่ยทิ้งเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยไม่มีค่าเลยน่าสงสารมากเลยเหลือ4นาทีไม่ทราบว่าจะมีเพลงเด็ดๆสกู๊ปเด็ดๆอีกสักสกู๊ปนึงไหมก่อนที่จะพระอาจารย์จะปิดท้ายด้วยบทกลอนฉลองวันเกิดโรงเรียนบ้านฝันในฝันวิทยาจ้ะ

2545 9พฤษภาเวียนมาบรรจบวาระครบ24ปีที่มุ่งมั่นจากความรู้วิชาชีวิตที่แบ่งปันสู่ใจฝันโรงเรียนธรรมนำทางไกลอนุบาลฝันในฝันสถาบันรวมใจกันทุกเชื้อชาติสว่างสวยคุณครูไม่ใหญ่เมตตาแสงส่องใจดับความมืดดวงหทัยให้มลายสอนธรรมะพุทธศาสตร์กระจ่างจิตชี้วิถีถูกผิดชั่วสลายปิดอบายเปิดสวรรค์อันพริ้งพรายธรรมกายครอบคลุมไปทั่วโลกาสถาบันสอนธรรมะประชาโลกดับทุกโศกโรคภัยไร้กังขาขอรุ่งเรืองสถิตมั่นการเวลาดวงตะวันธรรมชัยคู่ฟ้าดินสาธุสาธุสาธุด้วยความเคารพรักและกตัญญูบูชาธรรมที่สุดแห่งความเคารพรักและนับถือกตัญญูบูชาธรรมโดยนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกจ้าทายบุญบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระหลานตาเจ้าบุญบารมีธรรมขอมาปุชยจารย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้มาประมวลรวมกันเข้าเป็นตบะเดชะพลวัตปัจจัยสมผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมให้ได้ที่สุดของรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโลกสรรพภัยสรรพคดใดๆให้มลายหายสูญไปจนหมดสิ้นให้สมบูรณ์พูนสุขมั่งมีสีสุขร่มเย็นเป็นสุขในบวรพุทธศาสนาปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอจงสำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้ได้ดวงตาเห็นธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ตามติดตามมหาปุชยาจารย์สร้างบารมีได้วิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4วิโมกข์8จรณะ15มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติให้รวยเร็วรวยแรง

รวยโลดรวยทันทีรวยทันใดรวยทันใจรวยอัศจรรย์ทุกทิวาราตีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตราบวันเข้าสู่พระนิพพานถึงที่สุดแห่ง

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรม

0: กายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนมนมที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆ

นุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลาย

ัสเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาเพราะสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั่นแหละเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาที่ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จเดี๋ยวคุณหลวงปู่ของเราท่านได้กล่าวไว้มาหยุดเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งๆนุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรุงปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ธรรมดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานนังบรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและธรรมดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆดังกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินๆหมดเวลาของชีวิตไปวันๆ

มีเพื่อนกับภริยานั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่หยุดในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติหยุดในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะชุดหนึ่งก็มี6ดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มๆแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดทำหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้ง6ดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเราแล้วเนี่ยเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้า

บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยแล้วก็ไม่มีคิดอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี้จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดากว่าพระกายพรหมกว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเพียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์นะที่ต้องมีอริยวัตรต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสา

3วิชา8ประการเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจตุปปัตตญาณการเวียนว่ายแต่เกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมองเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่ข้าพเจ้ามรรคผลนิพพานตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไม่ได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะนั้นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะให้ทางใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมอนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัตยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรพระดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจ

และขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านและขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใส

สะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะพระนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาค

0: อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากรณ
0: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: สะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเท
0: อสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จะได้มีเว

0: ิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อนิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
1: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: ธัมมังนมัสสามิ
0: ธัมโมเมนะโถละธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุป

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากกรรม

Press.

ที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจน

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอย

0: หรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวัยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom02.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าวันนี้ก็เป็นวันแห่งการสร้างบารมีของเราสิ่งที่เราทำเอาไว้จะติดอยู่ในศูนย์กลางกายเป็นดวงใสๆแล้วก็เป็นของเราอย่างแท้จริงสิ่งใดที่เรายังไม่ได้ทำก็ยังไม่ใช่

0: ้ของเราภพชาติในอนาคตจะต้องสว่างสวยกว่าภพนี้ชาตินี้ให้สังเกตดูตัวเองตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างเมื่อเราพบข้อบกพร่องแล้วสั่งสมบุญของเราให้เยอะๆทั้งทานศีลภาวนาแล้วอธิษฐานจิตขจัดสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องให้หมดสิ้นไปศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างหลังคาศาลาปฏิบัติธรรมซึ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะณห้อง SPD7 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายทางศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างหลังคาศาลาปฏิบัติธรรมโดยขบวนผ้าป่าขบวนแรกผู้มีบุญได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจใสๆวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมแรงร่วมใจกันมาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างหลังคาศาลาศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านทำด้วยใจที่เกิดจากศรัทธาในมหาทานบารมีตระหนักถึงบุญอันยิ่งใหญ่ทั้งนี้ขบวนอัญเชิญผ้าป่าขบวนที่2เป็นท่านเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งเป็นภาพความปลื้มปิติของทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งศาลาปฏิบัติธรรมของศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้ที่ผ่านมาก็ได้สร้างประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาและได้ใช้สถานที่ในการจัดอบรมโครงการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์ในพื้นที่ปักหลักขยายงานพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างรักษาพัฒนาคนดีที่โลกต้องการสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างศาสนทายาทเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาและในวันนี้มีคณะประธานรองจำนวน2คณะได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในส่วนของคณะประธานผ้าป่าประกอบด้วยกัลยาณมิตรรัชพลกัลยาณมิตรปาริชาติกัลยาณมิตรสิริกรกัลยาณมิตรธนภัทรกัลยาณมิตรปินตรากัลยาณมิตรปุญญธรตระหนักยศและโรงโม่หินนวรัตน์กัลยาณมิตรวรวรรณกัลยาณมิตรพิชิตสนองชาติได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยภายในงานบุญพิธีมีพระมหาทศพรปุญญังกุโรประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นกายให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมสโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรวรวรรณสนองชาติและกัลยาณมิตรสิริกรตระหนักยศได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าภายหลังจากคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญสร้างหลังคาศาลาปฏิบัติธรรมเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรเพียรใจและกัลยาณมิตรดารุณีโรจนะสินวิไลพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรชูศรีและกัลยาณมิตรวรลักษ์แสเชื้อส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จเจ้าภาพนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรสิริกรตระหนักยศและในโอกาสนี้คณะประธานผ้าป่าได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยคณะประธานรองคณะที่1ได้แก่คุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรเพียรใจกัลยาณมิตรสิรินันท์กัลยาณมิตรดารุณีกัลยาณมิตรไมตรีโรจนะสินวิไลพร้อมครอบครัวและห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ทุกสาขาได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมต่อด้วยคณะประธานรองที่2ได้แก่กัลยาณมิตรชูศรีกัลยาณมิตรวรลักษ์แสเชื้อได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งปัจจัยที่ทุกท่านได้ร่วมกันถวายในครั้งนี้นับเป็นส่วนสำคัญยิ่งเพื่อนำไปใช้ซ่อมบำรุงแปรเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์สูงสุดของศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับในส่วนของหลังคาคือโครงสร้างที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งเพราะจะเป็นส่วนที่เปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นร่มธรรมที่เย็นกายเย็นใจทุกท่านได้ร่วมกันสละทรัพย์เพื่อสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มปิติใจเป็นอย่างมากค่ะ
1: ตอนนี้เนี่ยที่ศูนย์ปฏิบัติ

0: ทางบุรีรัมย์เนี่ยก็เป็นการรวมของกัลยาณมิตรผู้นำบุญนะคะที่จะช่วยกันไม่ว่าจะเป็นงานบวชพระบวชสามเณรนะคะการที่เราจะทอดพระป่าทอดกฐินนะคะวัดทุกวัดทั่วไทยแล้วก็วัดเป็นจำนวนมากในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราทอดพระป่าเพื่อที่จะสร้างหลังคานะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมที่จุได้ถึง 1,000 ท่านนะคะแล้วก็เราได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยก็เป็นสมบัติพระพุทธศาสนาแล้วก็เราคงจะได้เผยแผ่นะคะแล้วก็ช่วยกันทําให้พระพุทธศาสนาในทุกๆจังหวัดแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยการที่จะมีสถานที่ที่รองรับนะคะคนที่มาปฏิบัติธรรมร่วมกันหรือว่ามาสัมมนานะคะมาวางแผนงานร่วมกันเนี่ยมันก็สําคัญอย่างยิ่งเช่นไม่ว่าจะกันแดดกันฝนนะคะฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลวงพี่ท่านได้แจ้งว่าเดี๋ยวเราจะอัญเชิญพระประธานนะคะที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเข้ามาไว้ที่ศาลาปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนอกจากว่ากันแดดกันฝนให้แล้วเนี่ยก็ยังให้สมกับบารมีของพระประธานนะคะที่จะอัญเชิญมาให้เป็นสิริมงคลแล้วก็มาเป็นบารมีปกป้องนะคะแล้วก็ทําให้พวกเราทําอะไรก็สําเร็จเพราะฉะนั้นก็ต้องสําคัญอย่างยิ่งนะคะกับการที่เราจะสร้างหลังคานี้ให้สว่างไสวค่ะ
1: หลวงพ่อทัตตะชีโวถวายการต้อนรับและปฏิสันถารคณะสงฆ์จากประเทศเวียดนามที่เดินทางมาร่วมงานบุญวันคุ้มครองโลกณวัดพระธรรมกายที่ผ่านมาค่ะหลวงพ่อทัตตะชีโวได้เมตตาถวายการต้อนรับและปฏิสันถารคณะสงฆ์จากประเทศเวียดนามนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อทิกบู่จันเลขาธิการคณะกรรมการกลางคณะสงฆ์เวียดนามและหลวงพ่อทิกเวเถืองกรรมการกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยเจ้าอาวาสกว่า30วัดจากกว่า20จังหวัดทั่วประเทศเวียดนามที่ได้เดินทางมาร่วมงานวันคุ้มครองโลกเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาเพื่อถวายมุทิตาสการะเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมสโยในพิธีถวายมหาสังฆทานกว่า 40,000 วัดณวัดพระธรรมกายในการนี้หลวงพ่อทัตตะชีโวได้เมตตาน้อมนำหลักธรรมคำสอนจากพระสูตรในพระไตรปิฎกมาถ่ายทอดแก่คณะสงฆ์และสาธุชนผู้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไปสำหรับการจัดงานวันคุ้มครองโลกที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีณวัดพระธรรมกายมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังพุทธบริษัท4จากทั่วโลกมาปฏิบัติธรรมและถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์นับแสนรูปการมาเยือนของคณะสงฆ์จากประเทศเวียดนามในครั้งนี้จึงเป็นภาพลักษณ์ที่งดงามของการร่วมกันคุ้มครองโลกด้วยธรรมะและเป็นการตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกและการปฏิบัติธรรมร่วมกันในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่พิธีกรรมแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่สาธุชนทั่วโลกที่ได้เห็นภาพความสมัครสมานสามัคคีของพระสงฆ์จากนานาอารยประเทศที่มารวมตัวกันเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสันติภาพสากลค่ะคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งประวัติศาสตร์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธเมตตาพระประธานประจำศาลาการประเรียนพร้อมพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุและประดิษฐานณเกศมาลาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในพื้นที่สืบต่อไปค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยพลังแห่งความศรัทธาโดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนนับร้อยเดินทางมาร่วมพิธีด้วยความเบิกบานใจซึ่งคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันตั้งขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอย่างสมเกียรติเวียนรอบศาสนสถานเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมกันนี้พระเถรานุเถระและคณะสงฆ์นำโดยพระเดชพระคุณพระเทพวิสิทธิคุณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงท่านประธานฝ่ายสงฆ์ก็ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์สวดชัยมงคลคาถาเพื่อสมโภชพระพุทธเมตตาพระประธานองค์ใหม่ที่มีความวิจิตร

การตาเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาธรรมปกป้องคุ้มครองสาธุชนที่มากราบไหว้จากนั้นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญโดยประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสู่ส่วนสูงสุดหรือเกตมาลาขององค์พระพุทธเมตตาท่ามกลางเสียงเจริญชัยมงคลคาถาและเสียงอนุโมทนาสาธุการที่ดังกึกก้องเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในการนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยและหมู่คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายทั่วโลกในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุและประดิษฐานณเกตมาลาพระพุทธเมตตาพระประธานในศาลาการประเรียนวัดหนองเต่าโดยมีคุณรุ้งราวันโทนหงสาคุณจริยาชวาเกอร์คุณตีรัตนรากิจพงศ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสร่วมกับคณะญาติธรรมและสาธุชนบ้านหนองเต่าและหมู่บ้านใกล้เคียงในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะสงฆ์และเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อร่วมกันสั่งสมบุญบารมีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและรอยยิ้มของพุทธบริษัท4ในต่างแดนค่ะภายในงานพระครูวิเทศยานพิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์และปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเตรียมความพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุพผามหามงคลโดยมีกัลยาณมิตรการดาอาระบะและกัลยาณมิตรปริชาติสมภารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอารีสักคุมาและกัลยาณมิตรเยาวลักษณ์มาสุดาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัฒหารแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้คณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยอีกด้วยค่ะส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดพระธรรมกายโอซาก้าโดยท่านประธานเอกคือกัลยาณมิตรการดาอาระบะและกัลยาณมิตรปริชาติสมภารร่วมด้วยคณะประธานรอง4คณะได้อัญเชิญผ่านผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติจากนั้นกัลยาณมิตรการดาอาระบะและกัลยาณมิตรปริชาติสมภารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าบำรุงวัดพระธรรมกายโอซาก้าในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรอารีสักคุมาและกัลยาณมิตรเยาวลักษณ์มาสุดาด้านกัลยาณมิตรแก้วตาสุมิดานำกล่าวคำอธิษฐานจิตส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญอุปสมบทสามเณร DCI นำกล่าวโดยกัลยาณมิตรชาลิสาเจนไรและกัลยาณมิตรสุภานีอิโซจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญองค์พระธรรมกายประจำตัวเพื่อประดิษฐานณห้องปฏิบัติธรรมชั้น2ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาทและเชิญชวนลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายโอซาก้ามาร่วมงานบุญเนื่องในวันพระและแจ้งข่าวงานบุญตลอดเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อให้ทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะส่วนวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อร่วมการสืบสานประเพณีชาวพุทธและสมทบทุนบำรุงศาสนสถานในต่างแดนค่ะบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยความสงบและเปี่ยมด้วยศรัทธาโดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมกายและใจให้เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปโดยมีกัลยาณมิตรสาวนีปิ่นเพชรเป็นประธานจุดประทีปโคมเอกพิเศษสุทธิ์

จากนั้นเป็นพิธีทอดพระป่าสหวาระเดือนเกิดประจำเดือนพฤษภาคมโดยมีกัลยาณมิตรเรวดีและกัลยาณมิตรโชติกะนอร์แมนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรสาวณีปิ่นเพชรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันบูชาข้าวพระด้วยการน้อมนำภัตตาหารอันประณีตและดอกไม้ของหอมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นบุญพิเศษที่1เดือนมีเพียงครั้งเดียวในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งให้โอวาทธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสร้างบารมีในต่างแดนทั้งยังได้แจ้งกิจกรรมงานบุญวันวิสาขบูชาโครงการปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้เกิดสุขรุ่นที่1และโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนอีกด้วยค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกัลยาณมิตรได้เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญบารมีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอธิพงศ์ธรรมสาโรท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรเพียรดาคิเอโซกัลยาณมิตรอัครพักทานและกัลยาณมิตรจามรพงปลื้มปิติชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมสนับสนุนกองบุญเพื่องานพระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งรับฟังธรรมะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีสติค่ะวัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนได้จัดพิธีบุพเพเปตพลีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญบารมีและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษรวมถึงหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะบรรยากาศภายในงานได้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สงบและศักดิ์สิทธิ์โดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนการสร้างบุญใหญ่จากนั้นคณะสงฆ์ได้ร่วมกันสวดบทธรรมนิยามซึ่งเป็นบทสวดที่ระลึกถึงสัจธรรมของชีวิตและอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลและถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์เพื่อส่งกระแสบุญไปยังหมู่ญาติในสัมปรายภพพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหารทั้งนี้การจัดพิธีบุพเพเปตพลีไม่เพียงแต่เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนแต่ยังเป็นการปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความสุขและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมอย่างยั่งยืนซึ่งในโอกาสนี้นอกจากการจัดงานที่วัดพระธรรมกายบูโลสแล้วทางวัดยังได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกได้ร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมถึงยอดสดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากต่างประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่5วัดภาวนานางาโนอันดับที่6วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่7วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่8วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่9วัดพระธรรมกายโอซาก้าและอันดับที่10วัดพุทธนอตไลเวฟเฟอร์เลนค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดนครพนมอันดับที่3จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่4จังหวัดสุรินทร์อันดับที่5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่7จังหวัดกำแพงเพชร

อันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดแม่ฮ่องสอนและอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18 ถึง 30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่ 53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9 ถึง 16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปัททุตถะจิตตสะนะภาติโหติคนมีจิตประทุษร้ายย่อมหาความเจริญไม่ได้สำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนเกิดมาจากสถานที่ที่แตกต่างกันได้รับการอบรมหล่อหลอมจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันแต่ในความเหมือนกันของมนุษย์คือเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งมาเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองทั้งกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเพิ่มเติมบุญบารมีให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกิเลสเข้าสู่อายตนะนิพพานส่งหนทางที่ลัดที่สุดในการพัฒนา

กายวาจาใจให้บริสุทธิ์คือการทำใจให้หยุดนิ่งด้วยการเจริญสมาธิภาวนาเมื่อเราฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งสนิทดีแล้วความบริสุทธิ์ก็จะเกิดขึ้นทำให้ใจของเราใสสว่างจะคิดก็คิดแต่สิ่งที่ดีเป็นสิริมงคลแล้วก็จะส่งผลออกมาถึงคำพูดและการกระทำที่ดีเป็นไปเพื่อบุญกุศลล้วนๆและเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานพระทัพพระมัลลบุตรที่ท่านระลึกชาติย้อนหลังไปดูประวัติการสร้างบารมีของตัวเองว่ามีบุญอะไรบ้างที่เป็นเหตุให้ท่านได้นิพพานสมบัติก็รู้ว่าเป็นเพราะบุญที่ได้ถวายสังฆทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการที่ท่านประสบความสำเร็จแล้วย้อนกลับไปดูต้นเหตุแห่งความสุขและความสำเร็จนั้นทำให้ตระหนักว่าการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแล้วจะต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตเอาไว้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนหรืออยู่ในสถานะใดก็ตามก็ต้องมีเป้าหมายและดำเนินไปตามปณิธานที่ตั้งใจเอาไว้สิ่งหนึ่งที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตที่จะลืมเสียไม่ได้เลยนั่นก็คือบุญบุญเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการผลักดันให้งานต่างๆทั้งที่เป็นทางโลกและทางธรรมบรรลุผลเพราะบุญนี้คือทุกสิ่งเป็นพลังความดีที่จะคอยช่วยเหลือประคับประคองให้เรารอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆได้และบุญนี่แหละที่ดำบันดาลความสุขความสำเร็จให้เราไม่ว่าจะเป็นความสุขที่เป็นโลกิยะหรืออริยะพระทัพพระมัลลบุตรเถระก็เช่นเดียวกันท่านเป็นตัวอย่างของนักสร้างบารมีอีกรูปหนึ่งที่มีประวัติการสร้างบารมีที่น่าสนใจทีเดียวคือท่านชอบถวายสังฆทานเป็นประจำเพราะรู้ว่าสังฆทานมีอานิสงส์ใหญ่เป็นบุญที่ไม่ใช่ทำกันได้ง่ายๆต้องมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นต้องมีพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญเพราะบางชาติอาจไปเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเลยจึงยากที่จะพบเนื้อนาบุญเพราะฉะนั้นเมื่อปรารภเหตุอะไรแล้วก็ต้องรีบสั่งสมบุญพระเถระเมื่อระลึกชาติย้อนไปในยุคเริ่มสร้างบารมีของท่านในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปฐมุตระสมัยนั้นมนุษย์มีอายุไขแสนปีท่านได้เป็นลูกชายของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญในพระนครหงสวดีเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มได้มีโอกาสเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาพร้อมกับเพื่อนๆเป็นประจำได้ฟังพระธรรมเทศนามีอยู่วันหนึ่งท่านได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสถาปนาพระอรหันตเถระรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งภิกษุผู้เลิศในด้านแต่งตั้งเสนาสนะแก่ภิกษุทั้งหลายท่านจึงเข้าไปกราบทูลเพื่อปรึกษาพระพุทธองค์ว่าทำอย่างไรจึงจะได้ตำแหน่งนั้นบ้างพระบรมศาสดาทรงแนะนำให้ถวายมหาสังฆทานแด่ภิกษุสงฆ์ตลอด7วันแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ให้มั่นก็ให้อธิษฐานจิตตอกย้ำอยู่เสมอเมื่อรู้วิธีแล้วก็กลับ

ไปบ้านนำทรัพย์สมบัติที่มีอยู่มากมายนั้นมาเปลี่ยนเป็นอาหารหวานคาวจัดเตรียมมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ชักชวนเพื่อนๆและบริวารให้มาช่วยกันเอาบุญใหญ่ในครั้งนั้นด้วยบรรถวายทานครบ7 วันแล้วพระบรมศาสดาจึงวยากรณ์ด้วยอนาคตังสยานว่าเศรษฐีบุตรนี้เนี่ยได้นิมนต์พระโลกนายกพร้อมด้วยประสงค์ให้ฉันตลอด7 วันเขาจะมีอินทรีย์ดังใบบัวมีผิวพรรณดุจทองคำในกัปที่แสนแต่กัปนี้พระบรมศาสดามีพระนามว่าโคดมจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเศรษฐีบุตรนี้น่ะจักได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นปรากฏได้ชื่อว่าทัพพระเป็นภิกษุผู้เลิศฝ่ายจัดแจงเสนาสนะตามที่ปรารถนาบุตรเศรษฐีเมื่อได้รับพุทธพยากรเช่นนั้นก็เกิดความปลื้มปิติขนลุกชูชันทีเดียวจึงเกิดความอุตสาหะที่จะสั่งสมบุญให้ได้ตลอดชีวิตตั้งแต่นั้นมาจึงอาศัยโอกาสในชีวิตจะได้เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีมีเนื้อนาบุญให้ได้ทำบุญอยู่ใกล้ๆจึงตั้งใจถวายสังฆทานแด่ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่อยู่เป็นประจำควบคู่ไปกับการรักษาศีลฟังธรรมะและเจริญสมาธิภาวนาจนตลอดชีวิตเมื่อละโลกไปแล้วท่านก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้เสวยทิพยสมบัติในเทวโลก300 ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ500 ครั้งเป็นพระเจ้าประเทศราชอีกนับครั้งไม่ถ้วนเพราะบุญที่เกิดจากการถวายสังฆทานนั้นทำให้ท่านเป็นผู้มีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเมื่อมีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็ได้เป็นลูกเศรษฐีอีกและที่โชคดียิ่งไปกว่านั้นก็คือได้เกิดในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีท่านได้ถวายสลากพัดน้ำนมแด่พระสาวกของพระพุทธองค์แล้วก็ถวายสังฆทานทำบุญกุศลอันเป็นเหตุให้ได้สวรรค์สมบัติจนตลอดอายุละจากอัตภาพนั้นแล้วก็ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและในมนุษยโลกไม่เคยพลัดตกไปในอบายภูมิเลยพอมาในสมัยของพระกัสสปะทศพลซึ่งก็เป็นช่วงที่พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานได้ไม่นานท่านก็ได้บังเกิดเป็นลูกเศรษฐีเหมือนเดิมแต่ชาตินั้นท่านเกิดความเบื่อหน่ายในเพศคารวาสไม่อยากจะครองเรือนอีกต่อไปจึงขอลาบวชเป็นภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาเนื่องจากเมื่อไม่มีพระบรมศาสดาผู้ปฏิบัติตามคำสอนก็เริ่มย่อหย่อนหาผู้ที่ตั้งใจจะปฏิบัติให้หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ก็ยากเหลือเกินท่านก็เลยปรึกษากับเพื่อนสหธรรมิกอีก7 รูปเราจะเข้าป่าเพื่อไปปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงๆจังๆทั้ง7 รูปได้ใช้บันไดปีนขึ้นไปนั่งบนยอดเขาด้วยความตั้งใจว่าจะฝึกฝนใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเอาให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ให้ได้ในบรรดา7 รูปนั้นมีเพียงพระสังฆเถระเท่านั้นที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระเถระรองลงมาก็ได้เป็นพระ

นาคามีพระเถระอีก5รูปนอกนี้รวมถึงตัวท่านด้วยเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ได้มรณภาพลงและไปบังเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสุขในเทวโลก1พุทธันดรพอมาในสมัยพุทธกาลภิกษุ4รูปก็ได้มาบังเกิดเป็นพระปุกกุสาติสัพพิยะพาหิยะและกุมารกัสสปะส่วนตัวของท่านทัพพระได้มาเกิดในอนุปิยนครท่านออกบวชตอนอายุเพียง7ขวบเท่านั้นเมื่อบวชแล้วก็ตั้งใจทำความเพียรเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพียงไม่กี่วันก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณเมื่อหมดกิจในทางพระพุทธศาสนาแล้วท่านจึงอาสางานรับหน้าที่จัดเสนาสนะเพื่อภิกษุสงฆ์เช่นเมื่อจะส่งพระภิกษุทั้งหลายในเวลามืดค่ำก็ใช้นิ้วส่องแสงสว่างดุจแสงประทีปตามส่งพวกภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายท่านทำหน้าที่จัดแจงเสนาสนะและหน้าที่จัดแจงเรื่องพัตตาหารได้อย่างบริบูรณ์ไม่มีทิฏฐิเป็นที่พอใจของภิกษุสงฆ์ทั้งที่อยู่ประจำและที่เป็นอาคันตุกะพระบรมศาสดาจึงทรงแต่งตั้งท่านไว้ในตำแหน่งที่เลิศว่าพระทัพพระมัลลบุตรเป็นผู้เลิศแห่งหมู่ภิกษุผู้จัดแจงเสนาสนะท่านได้ทำหน้าที่ของท่านได้อย่างดีเยี่ยมและมีความสุขอยู่ในโลกุตตรสมมาบัติตราบกระทั่งเข้าสู่นิพพานเห็นไหมจ๊ะว่าบุญที่ทำเอาไว้ดีแล้วนี้เนี่ยจะเป็นเพื่อนสองของเราที่สามารถติดตามตัวไปได้ทุกคนทุกแห่งและทุกภพทุกชาติโดยเฉพาะบุญใหญ่จากการถวายสังฆทานเป็นบุญวิเศษที่หาทำได้ยากมากๆปัจจุบันเราอยู่ในดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจึงอาจดูเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องยากลำบากอะไรเลยแต่เมื่อเทียบกับชาวโลกอีกมากมายแล้วจะเห็นว่าเราได้โอกาสที่ชาวโลกหาทำกันได้ยากจริงๆเพราะนี่เป็นโอกาสทองเฉพาะผู้มีบุญที่อยู่ในถิ่นที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเท่านั้นเมื่อลูกๆได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้มันขวนขวายในการสั่งสมบุญให้กับตัวเองมากๆเพราะว่าเมื่อหมดชีวิตก็คือหมดโอกาสแต่เมื่อยังมีโอกาสก็ต้องรีบสั่งสมบุญกันให้เต็มที่จะได้ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: สมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาติ

0: สังวรมหาราชชาดกชาดกว่าด้วยพระราชาผู้มีศีลาจารวัดที่ดีงามในกาลสมัยที่พุทธศาสนาเผยแผ่ทั่วชมพูทวีปเหล่าพุทธศาสนิกชนต่างล้วนฟังธรรมประพฤติศีลกันทั่วหน้าด้วยศรัทธาในพระธรรมและองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งนั้นได้มีกุลบุตรชาวพระนครสาวัตถีผู้หนึ่งเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาก็เกิดความเลื่อมใสจนตัดสินใจออกบวชเพื่อหวังตั้งใจดำเนินรอยตามองค์พระศาสดาชายหนุ่มนั้นเมื่อบรรพชาได้อุปสมบทแล้วก็บำเพ็ญอาจาริยวัตรและอุปัชฌายวัตรท่องพระปาติโมกข์ทั้งสองจนคล่องมีพรรษาครบ5เรียนกรรมฐานจึงลาอาจารย์และอุปัชฌาย์เข้าไปอยู่ในป่าด้วยหวังว่าความสงบในป่าใหญ่นั้นจะทำให้บรรลุธรรมได้เมื่อภิกษุหนุ่มนั้นไปถึงบ้านชายแดนตำบลหนึ่งพวกคนต่างเลื่อมใสในอิริยาบถพากันสร้างบรรณศาลาบำรุงอยู่ในป่าครั้นเข้าพรรษาอันปรารภแล้วก็ไม่สามารถให้คุณแม้เพียงโอภาสบังเกิดได้จึงเกิดความท้อแท้ใจ
1: ในบุคคลสี่เหล่าที่พระศาสดาทรงแสดงแล้วเราคงเป็นประเทศปลดปรมะเสียแน่แล้วแม้จะเรียนมากศึกษามากเท่าไหร่ก็ไม่อาจที่จะตรัสรู้ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะอยู่ป่าทำไมไปพระเชตวันคอยดูพระรูปพระโฉมของพระตถาคตเจ้าสดับธรรมเทศนาอันไพเราะยับยั้งอยู่เถอะ
0: ภิกษุหนุ่มตัดสินใจเช่นนั้นก็เดินทางออกจากป่ามุ่งหน้าไปเชตวันมหาวิหารเมื่อถึงแล้วก็ถูกอาจารย์และอุปัชฌาย์ทั้งภิกษุที่เคยรู้จักมักคุ้นรุมถามถึงเหตุที่บังคับให้มาก
1: ระผมท้อแท้ใจเหลือเกินครับแม้ว่าจะตั้งใจศึกษาพระธรรมเพียงไรก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้
2: เอาเถอะท่านอย่าเพิ่งหมดกำลังใจไปเลยไปเฝ้าพระองค์พระศาสดากับพวกเราเถิดท่านจะช่วยชี้ทางให้ท่านได
0: ้เหล่าภิกษุทั้งหลายนำตัวภิกษุหนุ่มนั้นไปสู่สำนักพระศาสดา
2: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้ทอดทิ้งความเพียรมาแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ได้โปรดชี้ทางให้เขาเถิด
0: ดูก่อนภิกษุเหตุไรจึงทอดทิ้งความเพียรเสียล่ะที่จริงผลอันเลิศในพระศาสนานี้ที่มีนามว่าอรหัตผลย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้เกียจคร้านผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วจึงจะชื่นชมอธิคมธรรมได้ก็แลในปานก่อนเธอก็เป็นคนมีความเพียรทนต่อโอวาทด้วยเหตุนั้นแหละแม้เป็นน้องสุดท้องแห่งโอรส100ของพระเจ้าพารณสีตั้งอยู่ในโอวาทของบัณฑิตทั้งหลายก็ถึงเสวตฉัตรได้แล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงนำอดีตนิทานมาดังต่อไปนี้ในอดีตการณเมืองพาราณสีพระราชาผู้ปกครองเมืองทรงมีพระโอรสทั้งหมด100

0: ระองค์แต่ในพระโอรสทั้งหมดนั้นมีพระโอรสสุดท้องสังวรกุมารพระองค์เดียวที่ทรงยึดเหนี่ยวผูกน้ำใจฝูงชนพูดถึงพระนครพาราณสีทั่วหน้าทั่วสังขาวัตถุนั้นๆได้พระองค์ทรงเป็นที่รักที่เจริญใจของคนทั้งปวงการต่อมาเมื่อพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงประชวรหนักพวกอำมาตย์ต่างวิตกกังวลในเรื่องของรัชทายาทครั้งนั้นได้จึงพากันกราบทูลถามพระราชา
1: ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเมื่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสวรรคตไปพวกข้าพระพุทธเจ้าจักถวายเสวตฉัตรให้แก่ใครพระเจ้าข้าพระโอรสของพระองค์ทั้งหมดร้อยพระองค์พระองค์ไหนที่มหาราชเจ้าจะทรงแต่งตั้งให้ปกครองเมืองสืบไป
2: อันโอรสของเราทั้งร้อยพระองค์นั้นทุกคนก็ล้วนเป็นลูกของเราทั้งหมดทุกคนก็ล้วนเป็นเจ้าของเสวตฉัตรทั้งนั้นแต่ใน100คนนั้นมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่เป็นที่จับใจพวกท่านและเป็นที่รักใคร่ของประชาชนพวกท่านจงให้เสวตฉัตรแก่ผู้นั้นเถิด
0: ครั้นองค์มหาราชสวรรคตพวกอำมาตย์นั้นจัดการถวายพระเพลิงพระศพของพระองค์เสด็จประชุมกันในวันที่7สรรหาผู้ที่จะมาเป็นมหาราชองค์ต่อไป
1: ในพระโอรสทั้งหมด100พระองค์นั้นมีแต่เจ้าชายสังวรกุมารเท่านั้นที่เป็นที่รักของเหล่าพระไร้ฟ้าหรือแม้แต่เราทหารอำมาตย์ผู้รับราชการในวังก็ร้วนรักใคร่นับถือพระองค์ยิ่งกว่าพระโอรสองค์ใด
0: การหารือในครั้งนั้นเหล่าอำมาตย์ต่างมีความเห็นตรงกันให้พระเจ้าสังวรมหาราชทรงครองราชสมบัติสืบไปโดยมีอำมาตย์บัณฑิตเป็นผู้รับใช้ข้างเคียงนับตั้งแต่นั้นพระเจ้าสังวรมหาราชก็ทรงปกครองบ้านเมืองโดยธรรมประชาชนไร้ฟ้าล้วนอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าเมื่อพระเจ้าสังวรมหาราชได้ครองพระนครสืบต่อจากพระราชบิดาทำให้เหล่าพระกุมารทั้ง99พระองค์นั้นต่างไม่พอใจเนื่องด้วยตามพระราชประเพณีพระโอรสองค์ใหญ่คนที่จะได้เป็นผู้ครองนครต่อจากพระราชาเท่านั้น
3: ท่านพี่ทั้งหลายดูเอาเถิดสังวรนั้นเป็นน้องคนสุดท้องแท้ๆกลับได้ครองนครต่อจากเสด็จพ่อเธอเป็นน้องสุดท้องยังไม่ควรถึงเสวตฉัตรของพระบิดาน
4: ั่นสิเหตุใดเราหมาดถึงไม่แต่งตั้งให้พระเจษฐาอุโบสถกุมารเล่าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจษฐาของพวกเราทั้งหมด
5: ใช่หรือถ้าว่าพวกเขาเห็นว่าพระเจษฐาของเรานั้นน่ะไม่คู่ควรน่ะก็ควรจะยกราชสมบัติเหล่านั้นให้กับเราซึ่งเราเป็นโอรสองค์ถัดมาหากพวกน้องเห็นตรงกันอย่างเนี้ยเราจะส่งสารไปยังสังวรกุมารให้ยกเสวตฉัตรนั้นคืนให้กับพวกเราถ้าไม่อย่างนั้นน่ะพวกเราทั้งหมด99คนก็จะขอทำสงครามรบเพื่อแย่งชิงราชสมบัติเหล่านั้นคืนด้วยตัวเอง
0: เหล่าพระกุมาร99พระองค์ร่วมกันส่งหนังสือถึงพระเจ้าสังวรมหาราชมีใจความให้ยกฉัตรแก่พวกเขาหากไม่อย่างนั้นแล้วทุกพระองค์จะพายกทัพมาล้อมพระนครไว้พระเจ้าสังวรเมื่อได้รับสารนั้นก็วิตกกังวลเรียกอำมาตย์บัณฑิตมาปรึกษาหารือหาทางแก้ไข
6: ท่านอำมาตย์เราจะทำอย่างไรดีล่ะเจ้าพี่ทั้งหมดไม่พอใจที่เราได้ครองนครแทนพระบิดาพวกพี่ก็จะยกทัพมาหากเราไม่ยอมสละราชสมบัติให้อันสมบัติเหล่านี้เราไม่ต้องการที่จะครอบครองแต่เพียงคนเดียวหรอกแต่บ้านเมืองจะมีผู้ปกครองทั้งร้อยพระองค์ได้อย่างไรกันเล่า
1: ทางแก้ไขนั้นก็พอมีอยู่พระเจ้าค่ะแต่หากพระองค์เองจะยอมทำหรือไม
6: ่ท่านบอกมาเถิดทางแก้ไขนั้นคืออะไรเรายอมทำหากสิ่งนั้นจะทำให้พวกพี่พอใจได้เราไม่อยากให้เกิดสงครามไม่อยากให้บ้านเมืองร้อนเป็นไฟ
1: ข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระนครไม่อาจมีผู้ปกครองทั้ง100พระองค์ได้แต่พระราชทรัพย์ส่วนอื่นก็ทรงแบ่งให้ได้ไม่ใช่หรือพระเจ้าค่ะ
6: ใช่สินะถ้าเช่นนั้นเราจะแบ่งพระราชทรัพย์ของพระบิดาออกเป็น99ส่วนส่งถวายแด่พระพี่ทั้งหมด99พระองค์ท่านช่วยส่งสารให้เจ้าพี่เราทั้งหมดด้วยนะว่าเราไม่ต้องการรบกับเจ้าพี่ขอเชิญเจ้าพี่ทั้งหลายรับส่วนพระราชทรัพย์ของพระราชบิดาของเจ้าพี่นี้เถิด
0: ครั้งนั้นเมื่อพระกุมารทั้ง99องค์ได้รับสารจากพระเจ้าสังวรมหาราชแล้วครั้งนั้นเจ้าพี่องค์ใหญ่พระนามว่าอุโบสถกุมารเมื่ออ่านพระราชสารแล้วก็ทรงคิดได้ตรัสเรียกพระเจ้าน้องที่เหลือหาหรือ
7: น้องเอ๋ยสังวรเจ้าน้องของพวกเราองค์นี้มิได้ตั้งตน

0: ครั้นจะยกให้กับพระโอรสทุกพระองค์ก็คงเป็นไปไม่ได้สังวรน้องของพวกเรานั้นเหมาะสมแล้วที่จะได้ปกครองพระนครต่อจากเสด็จพ่อเจ้าน้องนี้เป็นผู้ปกครองโดยธรรมเมื่อได้ปกครองนครแล้วก็ก่อให้เกิดความสงบสุขทั่วหน้าเธอทั้งหลายพวกเราพากันไปพบเธอมอบราชทรัพย์แล้วพากันไปสู่ชนบทของพวกเราดังเดิมเถิด
1: น้องเห็นด้วยกับพระพี่ใหญ่น้องเองจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต้องการทรัพย์สมบัติแต่อย่างใดอันชนบทที่เสด็จพ่อประทานให้ปกครองก็สร้างความสุขให้กับน้องแล้ว
2: น้องเองก็เช่นกันอันสงครามหากเกิดกับพวกเราผู้เป็นพี่น้องกันแล้วบ้านเมืองก็คงจะหาความสงบสุขไม่ได้
3: ถ้าอย่างนั้นน่ะพวกเราก็จงเร่งรีบเดินทางไปหาเจ้าน้องกันเถิดจะได้บอกกับสังวรว่าเราเองไม่ต้องการราชทรัพย์อันใด
4: ครั้นนั้นพระกุมารทั้งหมดนั้นก็ให้เปิดประตูเมืองมิได้ตั้งตนเป็นศัตรูพากันเข้าสู่พระนครทางด้านพระเจ้าสังวรมหาราชนั้นก็ตรัสสั่งให้พวกอำมาตย์คุมสักการะเพื่อถวายพระกุมารเหล่านั้นเช่นกันมิทันที่เหล่ากุมารจะมาทูลไม่ขอรับราชทรัพย์ขบวนราชทรัพย์เหล่านั้นก็เดินทางมาถึงยังชนบทของเหล่ากุมารแล้วเหล่าพระกุมารทรงพระดำเนินมาด้วยบริวารเป็นอันมากขึ้นสู่พระราชวังแสดงอาการนอบน้อมแด่พระเจ้าสังวรมหาราชพากันประทับนั่งเหนืออาสนะต่ำพระเจ้าสังวรมหาราชเองเมื่อเห็นเจ้าพี่ทั้งหมดมาเยือนอย่างเป็นมิตรก็ทรงยินดีตอบรับการเสด็จมาอย่างยินดี
5: เหล่าพระเชษฐาคงได้รับสารของน้องแล้วเห็นเป็นอย่างไรบ้างน้องเองไม่คิดที่จะครอบครองสมบัติเหล่านี้จะเพียงผู้เดียวหรอกน้องยินดีที่จะแบ่งราชทรัพย์เหล่านั้นให้พวกพี่ทุกพระองค์พวกพี่อย่าได้อคติกับน้องเลย
4: พระอุโบสถกุมารทอดพระเนตรเห็นสิริสมบัติของพระเจ้าสังวรมหาราชเมื่อประทับนั่งเหนือสีหาสนะภายใต้เสวตฉัตรพระยศใหญ่พระสิริโสภาคอันใหญ่ได้ปรากฏแล้วก็ทรงยินดีที่เหล่าอำมาตย์ได้เลือกพระโอรสที่มาครองราชถูกพระองค์
0: ข้าแต่มหาราชอันที่จริงนั้นพระราชบิดาของพวกเราทรงทราบความที่สังวรกุมารจะได้เป็นพระราชาอยู่แล้วก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตได้ประทานชนบทอื่นๆแก่พวกพี่แล้วซึ่งพระองค์มิได้ประทานชนบทนั้นแก่ท่านเลยข้าแต่มหาราชท่านเป็นผู้ที่เหมาะสมแล้วที่จะได้ครองพระนครเสด็จพ่อก็เห็นว่ามีแต่ท่านนี่แหละที่จะทรงครองพระนครสืบต่อจากพระองค์ได้แม้แต่เหล่าอำมาตย์ขุนนางหรือไพร่ฟ้าประชาชนเองก็ตามเขาเหล่านี้ต่างเทิดทูนท่านให้เป็นพระราชาข้าแต่พระเจ้าสังวรราชด้วยพระศรีราจารวัตรข้อไหนพระองค์จึงสถิตอยู่เหนือพระเชษฐภาดาเหนือพระเชษฐภาดาผู้ทรงร่วมกำเนิดได้ด้วยพระศรีราจารวัตรข้อไหนหมู่พระญาติที่ประชุมกันแล้วจึงไม่ย่ำยีพระองค์ได
5: ้ข้าแต่พระราชบุตรหม่อมฉันมิได้ริษยาสมณะทั้งหลายผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวงหม่อมฉันนอบน้อมท่านเหล่านั้นโดยเคารพไหว้เท้าของท่านผู้คงที่สมณะเหล่านั้นยินดีแล้วในคุณธรรมของท่านผู้แสวงหาคุณย่ำพร่ำสอนหม่อมฉันผู้ประกอบในคุณธรรมผู้พอใจฟังไม่มีความริษยาหม่อมฉันได้ฟังคำของสมณะผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวงเหล่านั้นแล้วไม่ได้ดูหมิ่นสักหน่อยนึงเลยใจของหม่อมฉันยินดีแล้วในธรรมกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและกองพลเดินเท้าหม่อมฉันไม่ตัดเบี้ยเลี้ยงและบำเหน็จบำนาญของจาตุรงคเสนาเหล่านั้นให้ลดน้อยลงอำมาตย์ผู้ใหญ่และข้าราชการผู้มีปรีชาของหม่อมฉันมีอยู่ช่วยกันบำรุงพระนครพาราณสีให้มีเนื้อมาก
0: ญาติด้วยศัตรูทั้งหลายย่อมไม่เบียดเบียนพระองค์ผู้แวดล้อมไปด้วยพระประยุรญาติมองมูลด้วยรัตนะต่างๆเหมือนจอมอสูรไม่เบียดเบียนพระอินทร
4: ์พระเจ้าสังวรมหาราชทรงประทานยศใหญ่แด่พระเจ้าพี่ทุกพระองค์หลังจากนั้นเหล่าพระกุมารทุกพระองค์ก็ไม่ทรงคิดอคติต่อพระเจ้าสังวรมหาราชอีกเลยทุกพระองค์ล้วนยอมรับจะเทิดทูนให้พระองค์ทรงครองราชโดยธรรมพระเจ้าพี่เหล่านั้นประทับอยู่ในสำนักของพระองค์ตลอดกึ่งเดือนก็ทูลลากลับชนบท
0: ข้าแต่มหาราชบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกหม่อมฉันจะขอลากลับไปที่ชนบท พวกหม่อมฉันจะขอระวังพวกโจรที่กำเริบขึ้นในชนบททั้งหลายเชิญพระองค์ทรงเสวยสุขในราชสมบัติเถิด
4: จากนั้นเหล่ากุมารทั้ง99พระองค์ก็เสด็จไปสู่ชนบทของตนพระเจ้าสังวรมหาราชทรงดำรงในโอวาทของอมาตย์บัณฑิตในที่สุดแห่งพระชนมายุได้ไปเพิ่มเทพนครให้เต็มดูก่อนภิกษุครั้งก่อนเธอทนต่อโอวาทเช่นนี้บัดนี้เหตุอะไรไม่กระทำความเพียรภิกษุนั้นดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลทรงประชุมชาดกสังวรกุมารผู้เป็นพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุนี้อุโบสถกุมารได้มาเป็นสารีบุตรเจ้าพี่ที่เหลือได้เป็นเถรานุเถระและบริษัทได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนอมาตย์บัณฑิตผู้ถวายโอวาทเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กรรมมุนาหัญญติปาปะธรรมโมคนมีสันดานชั่วย่อมลำบากเพราะกรรมของตน

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโส

0: of a piece with him.
1: หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาพอสบายสบายพอสบายสบายก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเราที่ซ้อนกันมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีเนี่ยเพราะทุกส่วนของร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาทั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงนี้เรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัด

เมื่อเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปเนี่ยอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั่นน่ะจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของนะต้องไปผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์และเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงยานันท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายด้วยกับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งยานันท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งได้ดีกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางกลางแต่แม้เราหยุดตรงกลางกลางเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจแต่งคราที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไว้ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็ทุรนทุรายเพราะฉะนั้นให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปท่อทานของใจกับเพื่อนนะแล้วก็

ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจได้สัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดๆหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกหรือนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนพระพุทธเจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วเรามาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเรื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ้องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากจ้องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือเดี๋ยวนึกสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกส่วนนี่มันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีนะมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการแล้วได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผล

การปฏิบัติก้าวหน้าวันนี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เร่าร้อนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากขึ้นมากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวมาเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสแห่งความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆโดยไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแว๊บแว๊บเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันจะต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างๆ ข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งอยู่ตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมมาพยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อย

แล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกขึ้นไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรักขังปันธามิสัพพะโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนอรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอะ

ณแม่ของผมเป็นคนไทยแท้แต่ไปเกิดที่นครจำปาสักประเทศลาวเพราะคุณตาของผมไปเป็นทหารเสนารักษ์ในช่วงสงครามโลกคุณแม่เติบโตอยู่ที่เมืองลาวจนถึง6ขวบจึงได้กลับมาที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อคุณแม่จบม.6ก็สอบชิงทุนเป็นตัวแทนจังหวัดมาเรียนพยาบาลที่กรุงเทพมาเรียนจบก็ใช้ทุน6ปีช่วงนี้เองคุณแม่ได้รักใคร่ชอบพอกับชายคนหนึ่งแต่ฝ่ายชายฐานะได้กว่าจึงถูกกีดกันแล้วคุณแม่ก็ถูกจับแต่งงานกับผู้ชายอีกคนที่ไม่ได้รักกันเลยแม่เคยคิดที่จะฆ่าตัวตายแต่ก็อยู่ด้วยกันจนมีลูก3คนในขณะไม่ได้รักกันนั้นพอมีลูกคนที่3แล้วคุณแม่ก็ปิดโรงงานทันทีทำหมันโดยวิธีการตัดปีกมดลูกคุณแม่ตัดสินใจเดินทางมาอเมริกาพร้อมกับสามีเพื่อมาหย่าขาดกันที่อเมริกาคุณแม่มาเป็นพยาบาลอาชีพอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงวอชิงตันดีซีและที่นี่เองคุณแม่ก็ได้มาพบกับคุณพ่อของผมซึ่งเป็นแพทย์ชาวอิหร่านแถมพ่วงดีกรีด็อกเตอร์ทางเคมีเป็นทั้งคุณหมอและเป็นทั้งด็อกเตอร์ทางเคมีด้วยสามารถทำระเบิดได้คุณพ่อเคยทำงานที่องค์การนาซาเกือบ10ปีแต่ก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรก็เลยตัดสินใจมาเป็นอาจารย์หมอตอนที่คุณแม่เห็นคุณพ่อผมคุณแม่เห็นคุณพ่อผมครั้งแรกก็ตกใจมากใจสั่นทีเดียว

มือไม้สั่นเราไปหน้าคุณพ่อผมช่างเหมือนกับชายคนแรกที่คุณแม่รักนี่ถ้าไม่มีประสบการณ์ไม่รู้หรอกนะเนี่ยแต่ถูกกีดกันจากผู้ใหญ่มากๆคุณแม่จะวิ่งหนีคุณพ่อทุกครั้งที่เห็นหน้ากันไม่เอานี่ตกใจเหมือนคนรักมากเลยแปลกนะเกลียดยังไงก็เจออย่างนั้นรักยังไงก็เจออย่างนั้นต้องลองเจอหมดเกลียดก็เจอเมียคุณนี่ฉันน่ะเกลียดจังเลยเนี่ยฉันไม่ชอบเลยคนนี้ไม่ชอบแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันมันแปลกนะโลกใบนี้แต่คนนี้เออเหมือนคนรักที่เคยชอบแล้วไม่ได้แต่งงานกันนี่แล้วก็ไปอยู่ด้วยกันคุณแม่จะวิ่งหนีคุณพ่อทุกครั้งที่เห็นหน้ากันเพราะคิดว่าความหลังนึกถึงความหลังจากรักที่ผิดหวังตามมาหลอกหลอนเหมือนหนังอันเฟรดฮิตช็อกเขย่าขวัญทำให้เห็นหน้าคล้ายๆคนรักเก่าดังนั้นเมื่อคุณพ่อของผมเห็นคุณแม่ของผมวิ่งหนีจึงวิ่งตามไปถามว่าทำไมคุณต้องหนีผมด้วยไหนบอกเหตุผลสิแล้วในสุดความรักก็ก่อโตขึ้นจากการวิ่งนี่เองมาราธอนจริงๆเออมาหลายรูปแบบคุณพ่อแม่ก็เลยตัดสินใจแต่งงานกันแต่งแล้วคุณพ่อก็อยากมีลูกมากจึงได้คุณหมอผ่าตัดปีกมดลูกของคุณแม่ให้มาต่อกันใหม่เอ๊ะก็ตัดทิ้งแล้วตัดออกไม่เข้าใจนะตัดแยกมั้งถ้าอย่างเงี้ยคงตัดแยกนะแล้วนี่มาเชื่อมมึงออกใหม่เนี่ยก็ เขาเขียนมาอย่างเงี้ยไม่มีความรู้หรอกเลยโดยผ่าตัดใต้กล้องจุลทรรศน์แม้โอกาสยากมากแต่ที่สุดก็สำเร็จผมจึงได้เกิดมานี่แหละ แล้วก็เกิดมาอย่างสมบูรณ์แข็งแรงผมได้ชื่อว่าพระยมไม่ใช่พญายมนะหรือไม่ใช่คำว่าพระยมนะพระยมพอพานสละอะยอยักษ์มอม้าพระยมแปลว่าผู้นำข่าวดีมาให้ช่วงก่อนผมเกิดไม่นานคุณตาของผมที่เมืองไทยก็เสียชีวิตใครๆก็คิดว่าผมจะเป็นคุณตากลับชาติมาเกิดและแม่แถมบอกผมว่าตัวของผมเนี่ยมีลักษณะเป็นผู้ใหญ่มาตั้งแต่เด็กเช่นตอน3ขวบก็จะเดินตรวจตราประตูหน้าต่างก่อนนอนการเดินทางโดยรถยนต์ก็จะมาตรวจยางรถว่าปลอดภัยหรือไม่มีความสุขุมรอบคอบมาตั้งแต่เด็กคุณแม่บอกว่าผมเนี่ยเลี้ยงง่ายขอให้มีไข่เจียวนั่นมีไข่เจียวเรากินได้นั่นถ้าไม่มีไข่เจียวก็กินไม่ได้เลยไม่รู้เลี้ยงง่ายหรือยากไม่กวนไม่โยเยความทรงจำดีอย่างตอนที่ผมยังเล็กมากยังพูดไม่ได้เนี่ยคุณปู่เคยมอบจี้ให้ผมพอผมโตจนเริ่มพูดได้ผมก็ไปพูดขอจี้ที่คุณปู่ให้ผมคือจำแม่นทีเดียวความทรงจำดีเลยแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทางคุณพ่อคุณแม่ผมต้องแยกกันอยู่แยกทางกันคือท่านมาเนี่ยเพื่อผมเมื่อสมปรารถนาท่านก็แยกทางแต่ท่านก็ยังคบกันแบบเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนเลิฟกันแล้วผมก็ได้ไปอยู่กับคุณพ่อของผมหลังจากนั้นคุณแม่ได้มาพบหมู่คณะที่เวอร์จิเนียเมื่อ10ปีที่แล้วเกิดความประทับใจมากจึงสร้างพระธรรมกายประจำตัวครั้งแรกวอมสร้าง17องค์ให้กับผู้มีพระคุณรวมถึงคุณพ่อชาวอิหร่านของผมด้วยแล้วเมื่อคุณพ่อของผมซึ่งเป็นชาวอิหร่านทราบท่านก็อนุโมทนาด้วยคุณแม่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่มักถูกหลอกยืมเงินเป็นประจำแต่ยังไง

ตามลูกหนี้ก็เอามาใช้หนี้คืนด้วยการยกบ้านให้แทนการใช้เงินบอกคุณก็เนี่ยเดือดร้อนจริงไม่มีเงินเลยขอยืมก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาเงินมาให้พอถึงเวลาจริงไม่มีเงินแล้วก็เอาบ้านไปแทนกันแล้วกันตอนนี้คุณแม่จึงต้องมานั่งดูแลบ้านที่เขาใช้แทนเงินถึง5 หลัง เออก็เก๋ไปอีกแบบนึง ต่อมาแม่เริ่มประสบปัญหาทางการเงินจึงได้เดินทางมาพบกับมาพบพ่ออีลานไปหาสามีคนแรกไปหาสามีคนใหม่คือสามีชาวอเมริกันคนปัจจุบันเขาเป็น CIA สายลับองค์กรข้ามชาติซึ่งเพิ่งจะปลดเกษียณสามีคนนี้ปกติเป็นคนเข้มงวดหัวแข็งมัธยัสถ์ไม่ให้ใครง่ายๆถ้าไม่มีเหตุผลแต่พอเจอคุณแม่เขากลับมาคอยให้ความช่วยเหลือทุกด้านนี่แม่เนี่ยคือคนที่เคยสร้างบุญร่วมกันเนี่ยพออยู่ด้วยกันแล้วมันอยากให้ทั้งเนี่ยตอนอยู่ลำพังไม่อยากให้แต่พออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยบุญที่เคยทำร่วมกันมันอยากให้เรื่อยบางทีให้นี่นะบางคู่เนี่ยให้นี่นะพ่อบ้านอุตส่าห์เอาใจให้ไม่ถูกใจอย่างนั้นอย่างนี้ว่าอย่างนี้ต้องไปแต่งงานกับแบคทีเรียต้องให้ไปแต่งงานแบคทีเรียให้ได้เนี่ยไม่ขัดคอแต่พอเจอคุณแม่เขากลับมาคอยความช่วยเหลือทุกด้านไม่เคยคัดค้านการมาวัดและแถมยังมาวัดด้วยเป็นประจำพร้อมกับแขวนพระมหาสิริราชธาตุติดตัวตลอดด้วยปัจจุบันสามีอดีต CIA ติดจานดาวธรรมและดูทุกวันแม้อยู่ในช่วงเรียนรู้แต่เขาก็บอกว่ารู้สึกชอบและประทับใจเขินอ่านได้มั้ยเนี่ยประทับใจครูไม่ใหญ่มากและสิ่งดีๆก็ได้เริ่มมาสู่ชีวิตของคุณแม่มาติดจานดาวธรรมแถมคุณแม่ยังได้รับการคัดเลือกจากโรงพยาบาลที่ทำงานให้เป็นทำไมเก่งจังเลยให้เป็นสตาร์ดวงดาวที่สดใสเพราะตั้งใจทำงานมีน้ำใจคุณแม่บอกพอติดดาวเลยได้ตำแหน่งดาวมาครองแม้ปัจจุบันผมจะอยู่คุณพ่อชาวอิหร่านซึ่งเป็นอิสลามแต่พอผมอายุได้21 ปีผมก็เลือกที่จะบวชในพระพุทธศาสนา ผมก็เลือกที่จะบวชในพระพุทธศาสนาเพราะมองว่าเป็นการทำความดีเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่ซึ่งคุณพ่อก็เต็มใจอนุญาตผมจึงได้บวชที่วัดภาวนาดีซีเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อครบ61 ปีครับสาธุคำถามช่วยกันจำนะจ๊ะคุณตาตายแล้วไปไหนได้รับบุญสร้างพระธรรมกายเป็นจำตัวและบุญที่ผมบวชหรือไม่คุณแม่ของผมกับชายคนแรกที่รักกันแต่ไม่ได้แต่งงานกันเคยสร้างบุญมาด้วยกันหรือไม่ทั้งที่รักกันมากแต่ทำไมต้องโดนกีดกันจนแม่คิดจะฆ่าตัวตายคุณแม่กับสามีคนแรกที่ไม่ได้รักกันแต่ทำไมต้องมาอยู่ด้วยกันจนมีลูกด้วยกัน3 คนเคยสร้างบุญร่วมกันมาอย่างไรทำไมคุณพ่อคุณแม่ผมพบกันครั้งแรกก็รักกันทันทีแล้วทั้งที่คุณแม่ทำหมันแล้วแต่ผ่าตัดต่อปีกมดลูกสำเร็จจนผมได้เกิดมาทั้งได้โอกาสน้อยมากเราทั้ง3 คนสร้างบุญกันด้วยกันมาอย่างไรและทำไมสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่ต้องแยกทางกันคุณพ่อผมเป็นชาวมุสลิมแต่ก็อนุโมทนากับการสร้างองค์พระและให้ผมบวชพระท่านจะได้บุญในภพเบื้องหน้าอย่างไรครับอย่าลืมบุญเป็นของสากลนะจ๊ะแม้จะมีความเชื่อหลากหลายเนี่ยเมื่อทำบุญก็ย่อมได้บุญ เมื่อหายใจย่อมได้อากาศทั้งที่คุณแม่ชอบช่วยเหลือคน
แต่ทำไมคุณแม่ถึง

0: ถึงถูกโกงหรือหลอกยืมเงินทำไมจึงได้บ้านแทนกันถึง5หลังเขาก็ไม่ได้โกงนะเพราะก็ยังเอาบ้านไปใช้เนี่ยจะหมดกรรมถูกโกงเมื่อไหร่แล้วจะแก้ไขได้อย่างไรก็แม่เขายืมแล้วก็หมดเรื่องก็บอกเขาไปที่ธนาคารดิธนาคารเขามีไว้ยืมนะ ถ้าจะก็ยืมเงินกันเนี่ยไปยืมที่ธนาคารแบงก์ก็มีไว้ให้เขายืมแต่มันถูกหลักการของเขาแค่นั้นแหละสามีคุณแม่ที่เป็นอดีต CIA เขาเคยสร้างบุญมากระหมูกันนะหรือไม่เขาจึงได้สนับสนุนคุณแม่มาวัดและติดจานดาวธรรมผมและคุณแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะหรือไม่อย่างไรผู้ที่ร่วมบวชครั้งนี้แม้มาจากหลายความเชื่อแต่เรากลับรู้สึกคุ้นเคยกันและทุกคนตั้งใจฝึกฝนตัวเองตามโอวาทของหลวงพ่อโดยคนแรกคุณแม่เขาซึ่งเป็นนักบวชทิเบตอนุญาตให้ลูกชายมาบวชบูชาธรรมหลวงพ่อเขาและคุณแม่เคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะหรือไม่ครับส่วนคนที่สองและสามเป็นพี่น้องกันเขาสร้างบารมีมาอย่างไรทั้งที่คนพี่เป็นพุทธแต่ทำไมคนน้องไปนับถือศาสนาคริสต์พวกเราทั้งสี่ที่มาบวชเคยสร้างบุญมาร่วมกันหรือไม่แล้วจะมีส่วนช่วยงานหลวงพ่อเผยแผ่วิชาธรรมกายได้อย่างไรครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปราจ้าคุณตาตายแล้วไปเป็นพมเทวาระดับชั้นกลางในหมู่บ้านพมเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญทุกบุญรวมทั้งบุญบวชคราวนี้ที่อุทิศให้ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นคือนมขึ้นมีอาหารทิพเป็นต้นมากขึ้นจ้าคุณแม่กับคนรักคนแรกของท่านที่ไม่ได้แต่งงานกันจนคุณแม่คิดฆ่าตัวตายนั้นเพราะสร้างบุญร่วมกันมาน้อยจึงไม่ได้อยู่ร่วมกันจ้าคุณแม่กับสามีคนแรกที่ไม่ได้รักกันแต่มีลูกด้วยกัน3คนนั้นเพราะกรรมในอดีตสมัยที่แม่เกิดในสังคมเกษตรกรรมแม่ได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมและได้บังคับให้ลูกของตัวแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักหรือที่เรียกว่าคลุมถุงชนโดยการกระทำดังนี้จึงทำให้ชาตินี้แม่นำมาเจอบ้างอีกทั้งสร้างบุญร่วมกันมันน้อยจ้าคุณแม่และคุณพ่อของลูกเจอกันแล้วก็ปิ๊งรักกันทันทีเพราะในอดีตทั้งคุณแม่คุณพ่อและตัวลูกเคยเป็นพ่อแม่ลูกกันเหมือนชาตินี้แล้วก็ได้สร้างบุญร่วมกันกับหมู่คณะแต่พ่อนำไม่พอใจบางอย่างของสมาชิกได้กระทบกระทั่งกันจึงไม่ได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะคือออกจากหมู่คณะไปเลยและก็ได้พัดพรากจากหมู่คณะไปนับถือศาสนาอื่นที่เป็นเทวนิยมจนตัวคุณแม่และลูกได้อยู่สร้างบารมีกับหมู่คณะมามากกว่าพ่อโดยชาตินั้นลูกน่ะจะเป็นคนคอยดูแลแม่และก็พาแม่น่ะมาสร้างบารมีกับหมู่คณะแต่พ่อน่ะไม่ยอมมาดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นแหละเพราะกระทบกระทั่งกันในหมู่คณะดังนั้นด้วยเชื้อสายที่ยังพอมีสายบุญอยู่บ้างกับหมู่คณะจึงทำให้คุณพ่อน่ะอนุญาตให้ลูกมาบวชจ้ะถ้าไม่มีสายบุญคุณพ่อคงไม่อนุญาตคือคุณพ่อมีสายบุญกับหมู่คณะด้วยจึงอนุญาตให้บวชคุณพ่อคุณแม่ชาตินี้แยกทางกันในภายหลังเพราะก็สร้างบุญด้วยกันมาเพียงแค่นี้คุณพ่อของลูกแม้เป็นมุสลิมแต่ก็เป็นคนมีจิตใจ

กว้างจิตใจกว้างขวางจิตใจดีได้ให้เกียรติในคำสอนของศาสนาอื่นได้อนุโมทนาบุญในการสร้างพระและการบวชของลูกโดยบุญนี้ก็จะทำให้มีอานิสงส์ได้เชื่อมสายบุญต่อไปในอนาคตพบต่อๆไปก็จะได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาแล้วก็จะได้กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกจ้าคุณแม่ชอบช่วยเหลือคนแต่มักถูกโกงเพราะท่านเป็นคนมีพื้นฐานใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ก็ไม่ได้มีกรรมไปโกงใครจึงได้รับการชดใช้เป็นบ้านแทนบ้างเงินบ้างจะแก้ไขก็ต้องให้คุณแม่รอบคอบกว่านี้ในการใช้เงินหรือให้ใครขอยืมเงินถ้าใจอ่อนแล้วก็จะอ่อนใจตอนนี้อ่อนใจเลยไม่ได้จ้ะอีกทั้งต้องสร้างบุญทุกบุญให้มากๆจ้ะให้เงินเขายืมนี่นะถ้าไม่ให้ยืมนี่นะเขามาขอยืมถ้าเราไม่ให้ยืมเขาก็โกรธแต่เราให้ยืมไปแล้วเขาไม่ใช้คืนเราก็โกรธมันมีโกรธหน้าโกรธหลังเนี่ยโกรธแรกโกรธประเดี๋ยวเดียวแต่โกรธหลังโกรธยาวนะมันจะนึกเรื่อยทำไมไม่คืนสักทีไม่คืนสักทีมันหงุดหงิดเรื่อยๆใครมาขอยืมเงินเราเนี่ยเราไม่ให้เขาโกรธทีเดียวแล้วเขาก็เลิกคบกันไปเลยแต่ถ้าให้ยืมโกรธนานโกรธขยักขย่อนนิดเดียวแล้วเดี๋ยววันจันทร์ก็โกรธอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์โกรธได้เจ็ดวันไม่รู้ไปคิดเอาเองก็แล้วกันถ้าจะให้ก็ให้ก็ไปเลยกันหมดเรื่องจะได้เป็นมหาทานบารมีกันเราสามีคนปัจจุบันของคุณแม่ที่เป็นอดีต CIA นั้นก็เคยสร้างบุญมากับหมู่คณะแต่ว่านานมากแล้วโดยเป็นกองเสบียงบุญเก่าจึงทำให้ชาตินี้ได้กลับมาเจอกับหมู่คณะและก็ได้เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันอีกทั้งในปัจจุบันก็เป็นคนใจกว้างใจเปิดกว้างเรื่องความเชื่อจ้ะหัวใจขยายคุณแม่ของเพื่อนที่บวชเป็นพระทิเบตก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในอดีตและก็นับถือพระพุทธศาสนาเรื่อยมาอีกทั้งทุกคนที่บวชด้วยกันในครั้งนี้ก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาคือ4คนปีเตอร์น่ะเคยบวชพระช่วงยาวกับหมู่คณะมาแล้วก็เป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาหลายชาติปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระภายในด้วยปีเตอร์ที่มีคุณแม่บวชเป็นพระทิเบตส่วนพี่น้องไกรเลิกเคยบวชช่วงสั้นกับหมู่คณะมาแล้วก็ได้เป็นกองเสบียงของหมู่คณะส่วนน้องชายไกรเลิกที่ไปนับถือศาสนาคริสต์เพราะเหตุปัจจุบันที่กำลังแสวงหาคำตอบของชีวิตก็ไม่ทราบจะไปหาคำตอบที่ไหนเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังก็เลยไม่ทราบคำตอบของชีวิตจึงถูกชักชวนให้ไปนับถือศาสนาอื่นได้ง่ายแต่ในอดีตเป็นพุทธมาตลอดทั้งสองพี่น้องไกลเลิกในอดีตก็ปฏิบัติธรรมได้ดีทั้งคู่จ้ะโดยได้เข้าถึงดวงธรรมใสๆภายในจ้ะปฏิบัติดีนี่น่าศึกษานะดีทั้งคู่เลยแต่วันนี้รู้สึกจะลาสิกขาแล้วนะแต่ยังอยู่อีกหนึ่งองค์คือองค์น้องที่นับถือคริสต์ขอบวชต่อไปอีกทั้งสี่คนจะมีส่วนในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้จะต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเราจะต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงดวงธรรมภายในหรือพระในตัวเพราะผังเดิมนั้นในอดีตก็เป็นกำลังในการเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายมาแล้วภายหลัง

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่59จากตอนที่แล้วพระนางอุทุมพรทรงทราบข่าวว่าพระราชาทรงปูนบำเหน็จรางวัลให้แด่ราชบัณฑิตทั้ง5โดยเท่าเทียมกันก็ไม่ทรงพอพระทัยรีบเสด็จไปเฝ้าพระราชสวามีกราบทูลให้ทรงทราบว่าอาจารย์ทั้ง4นั้นหาได้แก้ปริศนานั้นได้ด้วยปัญญาของตนเองไม่แต่ที่สามารถแก้ปริศนาได้ก็โดยอาศัยปัญญาของมโหสถเมื่อเป็นเช่นนี้การที่ทูลกระหม่อมพระราชทานรางวัลให้ทุกคนเสมอกันนั้นจะสมควรหรือพระราชาครั้นทรงทราบความจริงเช่นนั้นก็ยิ่งทรงโปรดปรานมโหสถบัณฑิตมากขึ้นแต่ก็ทรงระงับเรื่องการพระราชทานรางวัลเพิ่มให้แก่มโหสถเอาไว้ก่อนด้วยทรงดำริว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วก็แล้วกันไปแต่คราวหน้าหากมโหสถสามารถแก้ปริศนาได้อีกเนี่ยก็จะมอบรางวัลให้เป็นพิเศษอยู่ต่อมาเท้าเธอก็ทรงนึกปริศนาขึ้นมาได้อีกข้อหนึ่งเมื่อราชบัณฑิตมาเข้าเฝ้าพร้อมกันแล้วจึงมีรับสั่งถามว่าระหว่างผู้มีปัญญาแต่ด้อยสิริไร้ทรัพย์และยศกับผู้มีทรัพย์และยศแต่สามปัญญาในบรรดาบุคคลทั้งสองนี้นักปราชญ์ทั้งหลายยกย่องใครว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่ากันท่านเสนกะรับฟังพระราชดำรัสนั้นแล้วก็รีบกราบทูลอย่างมั่นใจว่าบัณฑิตผู้ฉลาดปราดเปรื่องแต่หากว่าเป็นคนไม่มีทรัพย์ไร้ยศศักดิ์เขาเหล่านั้นย่อมตกอยู่ในอำนาจของผู้มีทรัพย์ดังนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าคนมีปัญญาไม่ประเสริฐเลยผู้มีทรัพย์เท่านั้นประเสริฐกว่าพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำของท่านเสนกะแล้วก็ไม่ทรงปรารถนาจะถามอาจารย์ที่เหลือแต่ทรงผ่านไปตรัสถามมโหสถบัณฑิตทันทีด้วยคำถามเดียวกันว่าพ่อมโหสถเอ๋ยเราจะขอถามเธอบ้างละว่าระหว่างคนโง่ผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์และยศกับบัณฑิตผู้ไร้โภคทรัพย์ท่านผู้รู้นะย่อมสรรเสริญว่าใครเป็นผู้ประเสริฐกว่ากันล่ะมโหสถบัณฑิตกำลังรอฟังพระดำรัสอยู่แล้วครั้นถูกเท้าเธอตรัสถามเช่นนี้จึงกราบทูลอย่างอาถรรพ์โดยมิได้หวั่นเกรงต่อสิ่งใดว่าขอดีชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระองค์โปรดทรงสดับความเห็นของข้าพระบาทก่อนเถิดพระพุทธเจ้าค่ะบุคคลผู้

ขาจึงเป็นผู้พ่ายแพ้ในโลกทั้งสองคือในโลกนี้ก็ย่อมไม่ได้รับสุขในการใช้ทรัพย์แม้ในโลกหน้าเขาย่อมได้รับทุกข์เพราะผลแห่งกรรมอันชั่วช้าของตนข้าพระพุทธเจ้าเห็นดังนี้จึงกล่าวว่าคนมีทรัพย์ไม่ประเสริฐเลยผู้มีปัญญาต่างหากล่ะเป็นผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับแล้วก็หันพระพักไปทางท่านเสนกะแล้วตรัสว่าท่านเสนกะมโหสถบัณฑิตกล่าวแย้งท่านแล้วเธอกล่าวว่าคนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐท่านล่ะจะกล่าวแก้ว่าอย่างไรท่านเสนกะฟังพระดำรัสแล้วก็กล่าวตอบโต้ว่าช้าก่อนพ่อมโหสถมหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์ให้ใช้สอยตามต้องการมีหรือที่จะไม่ได้รับความสุขในโลกนี้ดูอย่างโครวินทเศรษฐีอย่างไรล่ะแม้นเป็นคนขี้หลิวขี้เรรูปร่างวิกลไม่มีวิชาความรู้ใดๆแม้เวลาที่พูดยังมีน้ำลายไหลยืดออกจากปากหน้าขยะแขยงถึงเพียงนั้นแต่เขากลับเป็นที่นับหน้าถือตาของมหาชนในมิถิลานครจะว่าเป็นเพราะมีรูปงามก็หาไม่เพราะมีศิลปะก็หาไม่แต่เพราะเหตุที่เขามีทรัพย์มีมากถึง80โกฏิทีเดียวทรัพย์นั้นจึงบันดาลความสุขให้เหลือขนานับมโหสถเอ๋ยเคยเห็นหรือไม่ล่ะสตรีสองนางผู้งดงามหยดย้อยปานเทพอับสรแพรวพราวด้วยเครื่องประดับถือดอกอุบลเขียวที่บานแล้วยืนประจำอยู่สองข้างคอยน้อมดอกบัวนั้นเข้าไปรองรับน้ำลายของเศรษฐีแล้วโยนทิ้งไปทางช่องหน้าต่างครั้นแล้วจึงเปลี่ยนดอกใหม่รองไว้อีกดอกอุบลเขียวที่โยนไปนั้นพวกนักเลงสุราที่เดินเข้าร้านเหล้าต้องการกันนักจึงเฝ้าแวะเวียนผ่านคอยตะโกนเรียกขานชื่อของโครวินทเศรษฐีอยู่มิเว้นวางเมื่อเศรษฐีถามกลับว่าจะมาเรียกทำไมกันน้ำลายก็จะไหลออกมาไม่ช้าดอกอุบลเขียวก็จะปลิวมาทางช่องหน้าต่างนักเลงสุราจะพากันยื้อแย่งครั้นได้มาก็นำเอาไปล้างน้ำแล้วทัดหูเป็นเครื่องประดับที่หรูนะข้าพเจ้าเห็นดังนี้จึงกล่าวว่าคนมีปัญญาไม่ประเสริฐคนมีทรัพย์เท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับแล้วก็ทรงหนักพระทัยอยู่มิใช่น้อยเพราะตัวอย่างของโครวินทเศรษฐีที่ท่านเสนกะยกอ้างมานั้นพระองค์ก็ทรงทราบดีแม้นใครๆก็รู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นข้อยืนยันมั่นคงว่าบุคคลผู้ไม่มีศิลปะไม่มีพวกพ้องแม้รูปร่างจะไม่สมประกอบก็ตามทีแต่ขอให้มีทรัพย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นอำนาจของทรัพย์ย่อมอำนวยสุขให้อย่างมหาศาลเพราะแม้แต่ดอกบัวที่เปื้อนน้ำลายของผู้มีทรัพย์ยังมีคนยื้อแย่งเอาไปเป็นเครื่องประดับอันเป็นที่เชิดหน้าชูตาได้เท้าเธอทรงใคร่จะรู้ว่ามโหสถจะกล่าวแก้อย่างไรจึงตรัสถามว่าเป็นอย่างไร

ที่พ่อมโหสถท่านเสนกะน่ะได้ยกอุทาหรณ์ยืนยันได้มั่นคงทีเดียวนะพ่อล่ะจะว่าอย่างไรครั้นมโหสถถูกเท้าเธอตรัสถามก็หันไปทางท่านเสนกะกล่าวว่าแน่ล่ะท่านอาจารย์เสนกะทรัพย์ย่อมอำนวยสุขให้เฉพาะผู้มีปัญญาเท่านั้นส่วนคนไม่มีปัญญาใช้ทรัพย์แสวงหาความสุขแล้วก็หลงมัวเมาประมาทลืมตนซะสิ้นแม้จะได้รับสุขบ้างก็เป็นเพียงแค่ความเพลินชั่วคราวเป็นสุขเล็กน้อยแต่ทุกข์มากคนไร้ปัญญาพอถูกความทุกข์กระทบใจเข้าบ้างจิตก็หวั่นไหวขวัดแขว่งเหมือนปลาที่ถูกวางไว้กลางแดดไม่อาจทนความร้อนได้ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนจนหมดเรี่ยวหมดแรงฉะนั้นข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้จึงยืนยันว่าคนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐคนพาลมีทรัพย์ไม่ประเสริฐเลยการโต้วาทะครั้งนี้คงจะไม่จบลงโดยง่ายเพราะอาจารย์เสนกะนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญยึดถือวาทะเช่นนี้มานานแต่มโหสถบัณฑิตจะกล่าวแก้อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

0: อะไรอยู่ข้างหลังฉัน
1: บู๊
0: กรี๊ด Ghost Laughter ไม่นะๆๆๆ
1: ช่วยด้วย
2: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store
3: การศึกษาคือรากฐานของการสืบทอดพระพุทธศาสนาและตำราคือประทีปสองทางให้เหล่ากอแห่งสมณะขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปัญญาด้วยการถวายหนังสือบาลีและหนังสือนักธรรมแด่พระภิกษุและสามเณรเพื่อสืบต่อแสงแห่งธรรมให้คงอยู่สืบไปในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายหรือร่วมพิธีออนไลน์ไปพร้อมๆกันทางช่อง gbnus.com มาร่วมเป็นผู้ให้และสืบทอดพระธรรมไปด้วยกันนะคะ
4: วันนี้เป็นวันแห่งความรักเป็นวันที่ทุกคนมาที่วัดพระธรรมกายด้วยความรักรักในพระพุทธศาสนารักในพระรัตนตรัยรักในบุญในกุศลเป็นวันเกิดความรักของคนทุกคน
5: วันนี้เป็นวันของบุคคลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาหรือหลวงพ่อธรรมชโยที่บอกว่าสำคัญนั้นไม่ได้คิดแล้วก็ได้นึกเอาแต่ได้ดูจากผลงานที่ท่านได้สร้างทั้งคนสร้างทั้งของจนเป็นที่ประจักษ
6: ์สั่งสอนชาวโลกให้พ้นทุกข์ภัย
7: หลวงพ่อธรรมชโยเป็นพระที่เราหาได้ยากมากเป็นหน่อพุทธังคูณที่สำคัญที่ได้เพาะบ่มพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่มาก
8: ความสมัครสมานสามัคคีของพระสงฆ์ความร่วมมือร่วมใจของอุบาสกอุบาสิกานับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสิ่งที่น่าภูมิใจก็คือคณะสงฆ์คณะธรรมกายนั้นได้เผยแผ่พุทธศาสนาทั่วโลกเมื่อเป็นเช่นนี้ก็นับว่าเป็นการสร้างเครือข่ายแห่งการเผยแผ่พุทธศาสนาอันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พุทธศาสนาในอนาคตสืบไปและจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นกอกแก้วที่จะคุ้มครองปกป้องพุทธศาสนาในแผ่นดินแม่แห่งนี้ด้วย
6: คือหน้าที่อันยิ่งใหญ่ทรงเป็นหลักชัยพระศาสนา
9: ไอ้หลวงพ่อธรรมชโยอายุ82ปีน่ะการทำบุญเทือนี้ถือว่าเป็นการทำบุญที่กั้งยิ่งใหญ่เป็นการทำทรัพย์สินสมบัติเงินทองที่โจรลักได้ให้เป็นทรัพย์สินที่โจรลักก็ได้ทรัพย์สินที่ไฟใหม่ได้แต่เป็นทรัพย์สินที่ไฟใหม่ก็ได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐสามารถติดตามตัวไปในไฟภาคหนาเมืองหนาได้เพราะนั้นจึงเชื่อว่าคนเฮาเนี่ยอยู่ได้เนี่ยอ่อนบุญอันนี้บุญเนี่ยอยู่ได
10: ้การทำบุญนี่ยิ่งใหญ่มากไม่มีบุญทำไม่ได้หรอกพระธรรมชโยนี่มีบุญเก่าแล้วก็มีบุญใหม่ถึงแม้ว่าจะมีลมพัดลมเพลอะไรก็ตามสามารถต้านทานได้เหมือนกับภูเขารูปใหญ่เลยทีเดียวลมพัดเท่าไหร่มาซ้ายมาขวามาเหนือมาใต้ไม่หวั่นไหว

0: ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวพุทธเรามีพระสงฆ์มหาเถระที่มีบุญญาบารมีปกป้องคุ้มครองพี่น้องชาวพุทธให้ร่มเย็นเป็นสุขด้วยดีตลอดมานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพี่น้องชาวพุทธของเราก็คงจะร่มเย็นเป็นสุขสืบไปด้วยร่มธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสืบไป
1: เมื่อมาที่นี่แล้วมีความสุขและความปลอดภัยมาที่นี่แล้วได้สร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่เมื่อมาที่นี่แล้วได้พบแสงสว่างได้เห็นความเจริญเติบโตของพุทธศาสนาได้เห็นศรัทธาที่มั่นคงของพุทธบริษัทขอให้พุทธบริษัททั้งหลายจงเสียสละพากันร่วมจิตร่วมใจเป็นแบบนี้ทุกปีทุกปีไป

0: ที่พระเดชพระคุณมีอายุ82ปีนั้นลูกศิษย์ลูกหา
1: ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดซึ่งถือว่าเป็นการจุดประกายแห่งการดูแลครูบาอาจารย์และก็เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงก็ขออนุโมทนา
2: ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและเจตนาอันเป็นกุศลของศิษยานุศิษย์และคณะสงฆ์ทุกท่านที่ได้ตั้งใจมาจงเป็นพลวัตปัจจัยส่งผลให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้หลวงพ่ออยู่เป็นล่มโพล่มใสของศิษยานุศิษย์แล้วก็จะได้เป็นที่พึ่งต่อไปแล้วก็จะได้จัดงานวันเกิดของหลวงพ่อแล้วก็เป็นวันคุ้มครองโลกเพื่อให้โลกนั้นได้เกิดสันติสุขโอกาสนี้ก็ขอถวายความเคารพครับ
3: นั่งจึงขออวยชัยพ่อในพ่อแม่พี่น้องลูกหลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อธรรมจโยที่เป็นทรงตีให้เพิ่นมีความสุขกายสบายใจท่านมันยืนมันยืนปราศจากโรคไข้เคยเจ็บมีความสุขที่บางสบายบางพร้อมเพื่อสาธุอนุโมทามิ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าวันนี้ก็เป็นวันแห่งการสร้างบารมีของเราสิ่งที่เราทำเอาไว้จะติดอยู่ในศูนย์กลางกายเป็นดวงใสๆแล้วก็เป็นของเราอย่างแท้จริงสิ่งใดที่เรายังไม่ได้ทำก็ยังไม่ใช่ของเราภพชาติในอนาคตจะต้องสว่างสวายกว่าภพนี้ชาตินี้ให้สังเกตดูตัวเองตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างเมื่อเราพบข้อบกพร่องแล้วสั่งสมบุญของเราให้เยอะๆทั้งทานศีลภาวนาแล้วอธิษฐานจิตขจัดสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องให้หมดสิ้นไปศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างหลังคาศาลาปฏิบัติธรรมซึ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะณห้อง SPD7 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายทางศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างหลังคาศาลาปฏิบัติธรรมโดยขบวนผ้าป่าขบวนแรกผู้มีบุญได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจใสๆวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมแรงร่วมใจกันมาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างหลังคาศาลาศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านทำด้วยใจที่เกิดจากศรัทธาในมหาทานบารมีตระหนักถึงบุญอันยิ่งใหญ่ทั้งนี้ขบวนอัญเชิญผ้าป่าขบวนที่2เป็นท่านเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลาง

0: พิธีซึ่งเป็นภาพความปลื้มปิติของทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งศาลาปฏิบัติธรรมของศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้ที่ผ่านมาก็ได้สร้างประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาและได้ใช้สถานที่ในการจัดอบรมโครงการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์ในพื้นที่ปักหลักขยายงานพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างรักษาพัฒนาคนดีที่โลกต้องการสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างศาสนทายาทเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาและในวันนี้มีคณะประธานรองจำนวน2คณะได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในส่วนของคณะประธานผ้าป่าประกอบด้วยกัลยาณมิตรรัชพลกัลยาณมิตรปาริชาติกัลยาณมิตรสิริกรกัลยาณมิตรธนภัทรกัลยาณมิตรอินตรากัลยาณมิตรปุญญธรตระหนักยศและโรงโม่หินนวรัตน์กัลยาณมิตรวรวรรณกัลยาณมิตรพิชิตสนองชาติได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยภายในงานบุญพิธีมีพระมหาทศพรปุญญังกุโรประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรวรวรรณสนองชาติและกัลยาณมิตรสิริกรตระหนักยศได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าภายหลังจากคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญสร้างหลังคาศาลาปฏิบัติธรรมเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรเพียรใจและกัลยาณมิตรดารุณีโรจนะสินวิไลพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรชูศรีและกัลยาณมิตรวรลักษณ์แสเชื้อส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นพังสำเร็จเจ้าภาพนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรสิริกรตระหนักยศและในโอกาสนี้คณะประธานผ้าป่าได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยคณะประธานรองคณะที่1ได้แก่คุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรเพียรใจกัลยาณมิตรสิรินันท์กัลยาณมิตรดารุณีกัลยาณมิตรไมตรีโรจนะสินวิไลพร้อมครอบครัวและห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ทุกสาขาได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมต่อด้วยคณะประธานรองที่2ได้แก่กัลยาณมิตรชูศรีกัลยาณมิตรวรลักษณ์แสเชื้อได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งปัจจัยที่ทุกท่านได้ร่วมกันถวายในครั้งนี้นับเป็นส่วนสำคัญยิ่งเพื่อนำไปใช้ซ่อมบำรุงแปรเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์สูงสุดของศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับในส่วนของหลังคาคือโครงสร้างที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งเพราะจะเป็นส่วนที่เปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นร่มธรรมที่เย็นกายเย็นใจทุกท่านได้ร่วมกันสละทรัพย์เพื่อสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มปิติใจเป็นอย่างมากค่ะ
1: ตอนนี้เนี่ยที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบุรีรัมย์เนี่ยก็เป็นการรวมของกัลยาณมิตรผู้นำบุญนะคะที่จะช่วยกันไม่ว่าจะเป็นงานบวชพระบวชสามเณรนะคะการที่เราจะทอดพระป่าทอดกฐินนะคะวัดทุกวัดทั่วไทยแล้วก็วัดเป็นจำนวนมากในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราทอดพระป่าเพื่อที่จะสร้างหลังคานะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมที่จุได้ถึง 1,000 ท่านนะคะแล้วก็เราได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยก็เป็นสมบัติพระพุทธศาสนาแล้วก็เราคงจะได้เผยแผ่นะคะแล้วก็ช่วยกันทำใหพระพุทธศาสนาในทุกๆจังหวัดแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยการที่จะมีสถานที่ที่รองรับนะคะคนที่มาปฏิบัติธรรมร่วมกันหรือว่ามาสัมมนานะคะมาวางแผนงานร่วมกันเนี่ยมันก็สำคัญอย่างยิ่งเช่นไม่ว่าจะกันแดดกันฝนนะคะฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลวงพี่ท่านได้แจ้งว่าเดี๋ยวเราจะอัญเชิญพระประธานนะคะที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเข้ามาไว้ที่ศาลาปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนอกจากว่ากันแดดกันฝนให้แล้วเนี่ยก็ยังให้สมกับบารมีของพระประธานนะคะที่จะอัญเชิญมาให้เป็นสิริมงคลแล้วก็มาเป็นบารมี

0: ปกป้องนะคะแล้วก็ทำให้พวกเราทำอะไรก็สำเร็จเพราะนั้นก็ต้องสำคัญอย่างยิ่งนะคะกับการที่เราจะสร้างหลังคานี้ให้สว่างไสวค่ะ
1: หลวงพ่อทัตตะชีโวถวายการต้อนรับและปฏิสันถารคณะสงฆ์จากประเทศเวียดนามที่เดินทางมาร่วมงานบุญวันคุ้มครองโลกณวัดพระธรรมกายที่ผ่านมาค่ะหลวงพ่อทัตตะชีโวได้เมตตาถวายการต้อนรับและปฏิสันถารคณะสงฆ์จากประเทศเวียดนามนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อทิกบู่จั่นเลขาธิการคณะกรรมการกลางคณะสงฆ์เวียดนามและหลวงพ่อทิกเวเถืองกรรมการกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยเจ้าอาวาสกว่า30วัดจากกว่า20จังหวัดทั่วประเทศเวียดนามที่ได้เดินทางมาร่วมงานวันคุ้มครองโลกเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาเพื่อถวายมุทิตาสการะเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในพิธีถวายมหาสังฆทานกว่า 40,000 วัดณวัดพระธรรมกายในการนี้หลวงพ่อทัตตะชีโวได้เมตตาน้อมนำหลักธรรมคำสอนจากพระสูตรในพระไตรปิฎกมาถ่ายทอดแก่คณะสงฆ์และสาธุชนผู้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไปสำหรับการจัดงานวันคุ้มครองโลกที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีณวัดพระธรรมกายมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังพุทธบริษัท4จากทั่วโลกมาปฏิบัติธรรมและถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์นับแสนรูปการมาเยือนของคณะสงฆ์จากประเทศเวียดนามในครั้งนี้จึงเป็นภาพลักษณ์ที่งดงามของการร่วมกันคุ้มครองโลกด้วยธรรมะและเป็นการตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกและการปฏิบัติธรรมร่วมกันในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่พิธีกรรมแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่สาธุชนทั่วโลกที่ได้เห็นภาพความสมัครสมานสามัคคีของพระสงฆ์จากนานาอารยประเทศที่มารวมตัวกันเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสันติภาพสากลค่ะคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งประวัติศาสตร์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธเมตตาพระประธานประจำศาลาการประเรียนพร้อมพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุและประดิษฐานณเกศมาลาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในพื้นที่สืบต่อไปค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยพลังแห่งความศรัทธาโดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนนับร้อยเดินทางมาร่วมพิธีด้วยความเบิกบานใจซึ่งคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันตั้งขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอย่างสมเกียรติเวียนรอบศาสนสถานเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมกันนี้พระเถรานุเถระและคณะสงฆ์นำโดยพระเดชพระคุณพระเทพวิสิทธิคุณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงท่านประธานฝ่ายสงฆ์ก็ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์สวดชัยมงคลคาถาเพื่อสมโภชพระพุทธเมตตาพระประธานองค์ใหม่ที่มีความวิจิตรการตาเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาธรรมปกป้องคุ้มครองสาธุชนที่มากราบไหว้จากนั้นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญโดยประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสู่ส่วนสูงสุดหรือเกศมาลาขององค์พระพุทธเมตตาท่ามกลางเสียงเจริญชัยมงคลคาถาและเสียงอนุโมทนาสาธุการที่ดังกึกก้องเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในการนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยและหมู่คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายทั่วโลกในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุและประดิษฐานณเกศมาลาพระพุทธเมตตาพระประธานในศาลาการ

วาดวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยและหมู่คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายทั่วโลกในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุและประดิษฐานณเกตมาลาพระพุทธเมตตาพระประธานในศาลาการ

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเผลอตานิดหน่อยหลับตาสักค่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้ง

เนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันก็ดีแล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นๆ

ถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งๆโปร่งๆกลวงๆกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปล่ะคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้

วะของใจที่ไม่ได้คิดให้ลูกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งๆ นุ่มๆอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางแล้วใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆ

านานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสังสารก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยาวรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับ

แม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้รู้ทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้ได้จ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสะ

สัพเพหิยาติกิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรมดี

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต